0: หนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมวิรัตศรีพงศ์นะครับรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะวันนี้วิรัตนะคะมาแทนอาจารย์เจตนะคะกำลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพรุ่งนี้น่าจะกลับมาแล้วนะอาจารย์เจตนะคะแต่วันนี้ก็อยู่กับวิลี่นะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:15 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะวิ
1: ครับช่วงจอลึกอาเซียนนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับที่เราเรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้พบกับท่านดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะครับอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะครับผมที่จะมาพูดถึงเรื่องของสักครู่นะครับ
0: มองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลัง
1: มองเศรษฐกิจจีน
0: ใช่ปี2026เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเปิดทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมาเจาะดูเลยว่าไทยเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงมีโอกาสอะไรไหมนะถ้าเป็นข่าวดีนะคะก็ติดตามได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวีคะจะพาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปก็เพิ่งจะดูคดีเรื่องของ AI ที่Meta เนี่ยใช้ AI ในการคัดคนที่จะเลิกจ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะจากฝั่งสิงคโปร์ค่ะซึ่งโอ้มีการฟ้องบลูมเบิร์กนะคะบริษัทสื่อธุรกิจการเงินรายใหญ่นะคะก็ทางด้านของศาลสูงสิงคโปร์นะคะก็ได้มีการพิพากษาให้บลูมเบิร์กนะคะแล้วก็นายโลเตอร์เวยนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 460,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 11.9 ล้านบาทนะคะให้กับนายเคชานมูกัมนะคะเป็นรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนายตันซีเล้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในคดีหมิ่นประมาทจากบทความเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรูนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยมีที่มาจากบทความที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปี2567นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy นะคะเป็นการนำเสนอแนวโน้มการซื้อขายคฤหาสน์หรูในสิงคโปร์นะคะที่มีการใช้ Trust บริษัท Nominee หรือรูปแบบการทำธุรกรรมที่ทำให้ติดตามผู้ซื้อได้ยากนะคะโดยบทความระบุว่านายชาญมูกัมนะคะเขามีการขายคฤหาสน์ในราคา88ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านทรัสต์ให้ผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ระบุว่านายตันเนี่ยค่ะซื้อคฤหาสน์หรูมูลค่าราว27ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านการซื้อขายแบบ non caveated deal ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องยื่นหนังสือแสดงสิทธิ์ต่อสาธารณะทันทีนะคะทำให้ติดตามรายละเอียดธุรกรรมได้ยากกว่านะคะคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขามีการยืนยันว่าบทความไม่ได้กล่าวหาว่ารัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยกระทำผิดกฎหมายแล้วก็เพียงยกกรณีขึ้นมาเป็นตัวอย่างของแนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าศาลเนี่ยเห็นว่าเมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดร่วมกันนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นการปกปิดข้อมูลแล้วก็การฟอกเงินเนี่ยผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีทั้งสองใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงเลยนะคะคราวนี้ภายหลังการพิพากษานะคะทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการถอดบทความชิ้นนี้ออกจากเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลนะคะโดยทางด้านของนายจอห์นมิคเคิลทเวดนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารก็ได้มีการออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินแต่ระบุว่าจะปฏิบัติตามนะคะพร้อมยืนยันว่าการรายงานข่าวมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการสิงคโปร์เขาก็ยังเคยสั่งให้บลูมเบิร์กติดประกาศแก้ไขข้อมูลในบทความดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่าพอฟมานะคะหรือว่ากฎหมายต่อต้านข่าวปลอมของสิงคโปร์ซึ่งบลูมเบิร์กค่ะได้มีการปฏิบัติตามแต่ว่ายืนยันว่าบริษัทยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายงานข่าวที่ออกมาแต่จำนวนเงินที่มีการชดเชยไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะคะ คะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Singapore Court

0: orders Bloomberg to pay ministers $356,000 in defamation case ค่ะ
1: จำนวนเงินเยอะเลยทีเดียวนะครับผมครับมาต่อกันที่เรื่องของคลื่นความร้อนกันบ้างนะครับในยุโรปหลังจากช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของไฟป่าไม่ว่าจะเป็นในสเปนหรือว่าในฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมข่าวรอยเตอร์สครับพาดหัวข่าวบอกว่า drones AI and white paint Europe racesto protect infrastructure from heat นะครับก็เป็นการใช้มาตรการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปนะครับผมก็เป็นมาตรการของกลุ่มประเทศทางด้านสแกนดิเนเวียนะครับผมที่ออกมานะครับอย่างเช่นที่กรุงสตอกโฮล์มสวีเดนนะครับผมก็ได้มีการพัฒนาวิธีการที่จะรับมือกับความร้อนนะครับก็คือเรื่องของมาตรการพื้นฐานเลยครับก็คือทาสีขาวบนรางรถไฟนะครับผมแล้วก็มีการโปรยน้ำนะครับในพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลงจอดของเครื่องบินนะครับแล้วก็ลานที่จะลำเลียงเครื่องบินมาสู่ที่จอดนะครับเพราะว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันทำให้พื้นถนนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายที่จะมารองรับนะครับแล้วพออุณหภูมิมันพุ่งเกิน30องศาขึ้นไปมันก็ทำให้พวกยางหรืออุปกรณ์ต่างๆมันมีความร้อนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆคือจากที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสหมาดๆเนี่ยนะครับคือรถไฟเนี่ยเกิดดีเลย์ครับแล้วก็ดีเลย์เรียกว่าดีเลย์กันเป็นทอดๆเลยทีเดียวเพราะว่ารางเนี่ยร้อนจนเกินไปจนบางทีเนี่ยทำให้รถต้องหยุดระหว่างทางแล้วให้คนออกมาเพราะว่าแม้แต่ในขบวนรถไฟที่มีการปรับอากาศเนี่ยอากาศก็ร้อนมากขึ้นแล้วทำให้ต้องออกมาข้างนอกแล้วพอออกมาข้างนอกเนี่ยอากาศก็ร้อนแห้งอีกก็เรียกว่าร้อนเจอร้อนนะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่าทำให้ต้องรอให้พื้นผิวของรางเนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วเขาก็บอกกันว่าการทาสีขาวที่รางรถไฟเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดซับความร้อนของเหล็กได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้รางเนี่ยเกิดการโก่งตัวแล้วก็บิดเบี้ยวจากความร้อนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นภาพรวมที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเป้าไปศึกษาวิธีการของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นในซาอุดิอาระเบียหรือว่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับว่ารถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในกาตาร์เองนะครับว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อที่จะทำให้มีการระบายความร้อนออกไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับสำหรับร้อนหน้านะครับที่จะมีส่วนผสมของยางมะตอยเนี่ยที่สามารถรองรับกับความร้อนที่สูงกว่า30องศาบนพื้นผิวถนนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนที่ชำรุดมากขึ้นนะครับเพราะว่ายางมะตอยเนี่ยละลายลงแล้วเพราะมันทนความร้อนระดับสูงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นภาพรวมที่ก็เรียกว่าน่าตกใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะเขาก็บอกว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเดินทางไปมาเนี่ยที่ทำให้มันคาดการไม่ได้สูงมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยกับผู้เดินทางด้วยนะครับเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เดินทางแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันก็ไม่แฟร์ต่อผู้ที่ให้บริการเหมือนกันเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าเขาต้องเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆทีครั้งแต่ว่าเขาก็คาดการณ์กันว่ามันจะเกิดขึ้นถี่มากยิ่งขึ้นกับขึ้นความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยคือโดยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าร้อนมากๆแล้วก็เจอกับความร้อนมากกว่าทวีปหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากปรากฏการณ์ทางอากาศนะที่เขาเรียกว่า double jet stream เป็นกระแสลมกรดคู่นะคะซึ่งเกิดจากการที่ลมเนี่ยมีการแยกออกเป็น2สายทำให้มีให้เกิดลมคือลมแบบร้อนๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีฮีทโดมคือโดมความร้อนที่เหมือนกับครอบคลุ
1: ม
0: พื้นที่อยู่นะก็ทำให้หลายประเทศเองเนี่ยเจอกับสภาพอากาศ40องศาเซลเซียสจากที่โอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจออุณหภูมิแบบนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งเนี่ยยุโรปเขาก็ไม่ได้มีแอร์นะที่บ้านแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนหรือช่วงหนาวก็จะหนาวจัดเลยนะคะก็เลยทำให้บ้านส่วนใหญ่นะหรือโครงสร้างส่วนใหญ่ในอาคารต่างๆเนี่ยจะเก็บความร้อนไว้คือจะเก็บความอุ่นไว้เพื่อที่จะไม่ให้หนาวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าต้องการ

0: ายความร้อนต้องการให้เย็นลงนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างก็เลยทำให้หลายประเทศเองพยายามที่จะปรับตัวเองให้สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้นะคะ
1: ใช่ครับครับก็อย่างหนึ่งที่เป็นโครงสร้างที่เขาพยายามปรับอยู่สำหรับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปล่อยน้ำร้อนใต้พื้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้พื้นมันอุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะใช้วิธีว่ามันจะมีเครื่องที่จะปรับอะครับผมพอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำเย็นไหลเวียนแล้วก็มีการหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นการฝังท่อลงไปก่อนที่จะเป็นการโบกปูนทับบนพื้นนะครับก็จะช่วยให้หน้าร้อนเนี่ยมันก็มีอากาศที่เย็นขึ้นในบ้านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับลิเพราะว่าในบ้านหลายหลังเนี่ยเขามีการเสริมใยที่เป็นใยฝ้ายแบบขนาดหนาครับเพื่อที่จะเก็บความอุ่นในตัวโครงสร้างบ้านได้ทีนี้พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดความร้อนเข้ามานี้มันก็ร้อนหนักเข้าไปใหญ่แล้วมันไม่ระบายออกไปข้างนอกนะครับ
0: ก็ต้องมีการปรับตัวกันอย่างหนักเลยนะไม่แน่ใจว่าในปีถัดๆไปเนี่ยค่ะยุโรปจะร้อนขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะวิค่ะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนในครึ่งหลังปี2026ค่ะเปิดปัจจัยหนุนและเสี่ยงกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันค่ะพูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยค่ะตอนนี้ดร.ภัยจิตพร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณลิศราคุณวิรัตและแฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในจีนโดยเฉพาะครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงค่ะเรามาเริ่มกันที่บวกกันก่อนดีกว่านะคะปัจจัยบวกสำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
4: ผมคิดว่าจีนเนี่ยพยายามจะอันแรกรักษาทรงแล้วก็ใหเรื่องของการบริโภคนะขยับพื้นที่เข้ามาเป็นขยับบทบาทเข้ามาเป็นพระเอกในระดับที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากสัญญาณในช่วงท้ายของไตรมาสที่2ของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเราเห็นการพลิกฟื้นของสถานการณ์การบริโภคของจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นก่อนหน้านั้นเราเห็นมันตกลงมันก็ค่อยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตกลงนี่แหละ

0: ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่เขากำหนดนะก็ยังอยู่ในทรงของเขาอยู่นะครับแต่พอตอนเดือนมิถุนาเดือนสุดท้ายเนี่ยเราเห็นการผงกหัวขึ้นนะของภาคการบริโภคของจีนซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าเขาจะสานต่อไปในระดับถัดไปยิ่งพอเราไปดูเรื่องของรายได้ของคนในชนบทนะเราก็เห็นคนกลุ่มนี้มีรายได้ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของการปรับโครงสร้างของจีน คือจีนเนี่ยเขาพยายามจะสร้างคนชั้นกลางของเขาให้ขึ้นไปแตะ800ล้านคนในปี2035เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นคนชั้นกลางในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจากเมืองรองและชนบทนะเราก็เห็นโครงสร้างลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นว่าเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ปัจจัยในช่วงครึ่งหลังของปีที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะยังไงอิสราเอลจะยังไงแต่ผมคิดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแล้วก็ไม่ค่อยมีการตื่นตระหนกของตลาดเหมือนเช่นช่วงไตรมาสแรกและต่อไตรมาสที่สองนะตอนนี้คนก็รับรู้แล้วนะแม้ว่าจะยังมีการรบกันอยู่มีการยิงกันอยู่แต่คนไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นตระหนกนะเหมือนก่อนหน้านี้และในตอนท้ายของปีเนี่ยจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปกนะเพราะนั้นตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยพ้องยิ่งในมณฑลกวางตุ้งนะครับโดยพ้องยิ่งเซินเจิ้นเนี่ยนะซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักของการประชุมสุดยอดเนี่ยโอ้ก็มีการลงทุนปรับนู่นทำนี่กันอย่างคึกคักนะแล้วก็แน่นอนจะหมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังอันนี้พูดถึงการท่องเที่ยวเลยนะไม่ใช่การเข้าไปประชุมนะอีกเป็นจำนวนมากเพราะเราก็จับสัญญาณได้นะเครือข่ายของเราที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยก็จะเชื้อเชิญเอาให้จัดวิสิตทัวร์เข้าไปสิจัดคณะเข้าไปดูงานเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่เซินเจิ้นครับเนี่ยนะครับจะสวยงามที่สุดนะในช่วงปลายปีครึ่งหลังของปีเพราะเขาจะตกแต่งทำอะไรให้ค่อนข้างพร้อมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนเขาแข็งแรงอยู่เดิมคือภาคการผลิตนะภาคการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเขาขยายตัวดีเขาขยายตัวประมาณ 5.4% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็2เดือนสุดท้ายของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยพฤษภาคมต่อมิถุนาเนี่ยนะลักษณะของจะเรียกว่าการผงกหัวขึ้นของการขยายตัวนะของไอ้ตัวภาคการผลิตเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกไฮเทคสินค้านวัตกรรมต่างๆนะซึ่งอันเนี้ยเติบโตแรงนะเราต้องทราบว่าวันนี้พวกเครื่องกลพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรที่มันเป็นไฮเทคเนี่ยมันปาเข้าไปประมาณ 60% ของโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีนและไอ้ส่วนนี้มันจะกลายเป็นการสร้างโมเมนตัมกับการเคลื่อนตัวของการส่งออกในอนาคตถ้าสถานการณ์นะความขัดแย้งนะในตอนออกกลางหรือในภูมิภาคอื่นถ้าจะเกิดขึ้นนะมันทุเลาลงหรือมันไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้ภาคการส่งออกผมคิดว่าของจีนขยายตัวขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าเราดูนะจีนจริงๆแล้วการค้าระหว่างประเทศของเขาครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตดีนะเติบโตเกือบ 17%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าเอาไปจ่ายกับค่าพลังงานในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติจีนนำเข้าเยอะเลยและราคามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างของการค้าของเขาเนี่ยที่มีการนำเข้าขยายตัวในอัตราที่สูงมากทะลุ 22% ไปนะในช่วงครึ่งแรกของปีขณะที่การส่งออกเนี่ยเขายังรักษาทรงไว้ได้ดีอยู่นะอยู่ที่ประมาณสัก13-14% นะแต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะจีนส่วนใหญ่ภาคการส่งออกจะขยายตัวสูงกว่าการนำเข้าแต่ครั้งเนี้ยเริ่มกลับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยจากปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาเกินดุลการค้าเข้าไปเท่าไหร่ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหม
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะของการปรับสมดุลของการค้านะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเร่งเร้าให้ประเทศอื่นๆส่งออกมาจีนมากขึ้นหรือได้ทางกลับกันพยายามจะเปิดตลาดนะเพื่อให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลไม่งั้นจีนก็เสียเพื่อนค้าขายกันทีไรผ่านมานี่เกินดุลการค้า33ปีต่อ

0: เนื่องเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากค้ากับจีนแล้วโอ้โหเศรษฐกิจก็แย่จีนเกินดุลการค้าตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงบทบาทของจีนในการมีส่วนร่วมของการพลิกฟื้นหรือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการสร้างห่วงโซ่ประทานนะครับในเวทีระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นของจีนครับ
1: ครับเมื่อมองในแง่ของภาพบวกไปแล้วก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ครับในแง่ของสิ่งที่น่ากังวลแต่เราอาจจะมองไม่เห็นในเวลานี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างครับ
0: ผมคิดว่าปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเกริ่นไปว่าในด้านนึงเนี่ยเราก็คาดหวังสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มันจะคลี่คลายแต่แน่นอนอันนี้มันมีตัวแปรมันเป็นปัจจัยภายนอกที่จีนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับไอ้ปัจจัยเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับประการที่สองที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้โครงสร้างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าตัวภาคการผลิตเขาดีแข็งแกร่งดีแต่ด้านอุปสงค์ด้านความต้องการของตลาดภายในประเทศเขาเนี่ยนะยังคงต้องฟื้นฟูว่าง่ายมันขาดสมดุลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามองในครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องออกมากระตุ้นสนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศในระดับที่สูงขึ้นนะครับประการที่3คือการชะลอตัวของการลงทุนนะซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีเดี๋ยวเราเห็นมันลดลงไอ้สินทรัพย์ถาวรมันลดลงตั้ง 5.7% นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทำให้รัฐบาลจีนต้องมาคิดปรับหรือแบงก์ชาติจีนต้องมาคิดปรับนะไอ้ตัวสัดส่วนสำรองเงินสดธนาคารพาณิชย์ไอ้ตัว RR พวกนี้หรือแม้กระทั่งลดอัตราดอกเบี้ยแต่ผมคิดว่าจีนจะไม่ทำรุนแรงจะไม่ทำในระดับที่สูงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่เขาจะสามารถบริหารจัดการได้ว่าเพราะว่ารวม2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจาก 5% ลงมาเหลือ 4.3 เพราะเฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่ 4.7% จีนตั้งเป้าหมายใหญ่ปีนี้นะเป้าหมายรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5-5% แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ในขอบนะในขอบข่ายนะเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนอาจจะต้องเดินหน้าทำนะอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย
2: ์
0: เพราะว่าส่วนนี้ไอ้ตัวราคาเนี่ยมันยังคงอ่อนตัวอยู่ในประเทศจีนนะมันไม่แข็งแกร่งนะแม้ว่าในเมืองใหญ่ระดับหนึ่งระดับสองราคาจะนิ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเริ่มมีการขยับเพิ่มขึ้นของราคาแต่ในเมืองรองนะยังอ่อนตัวอยู่เพราะนั้นพอราคาไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคจีนก็คือเฮ้ยผมไม่มั่นใจนะว่าผมควรจะจับจ่ายเพราะผมเหมือนกับผมจนลงไงไอ้สิ่งที่ผมลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอาจจะมีค่าลดลงในอนาคตเขาก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็จะไปย้อนแย้งกับไอ้ตัวความต้องการของรัฐบาลจีนที่อยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกหลักเป็นเครื่องยนต์หลักครับ
2: ค่ะเมื่อเราพูดถึงทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะจากต้นปีแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะอาจารย์ประเมินว่าดีขึ้นไหมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าจีนจะสามารถนะสามารถที่จะผลักดันให้การเติบโตนะของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าครึ่งแรกของปีคือ 4.7% เนี่ยได
2: ้
0: นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขายังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกลไกอยู่ในมือเขามีสินทรัพย์เขามีอะไรต่างๆทรัพยากรอยู่ในมือในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีกลไกในการที่จะทำนะแต่ก็แน่นอนมีตัวแปรจากความเสี่ยงนะของปัจจัยภายนอกนะที่มีอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความพยายามในการรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านการลงทุนนะการสนับสนุนเรื่องการอัปเกรดนะไอตัวภาคอุตสาหกรรมของเขาอ่ะให้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นต้นปีของแผน15ที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมเรื่อง New Quality Productive Force และเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าการส่งเสริมภาคการบริโภคภายในประเทศจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยจะสามารถ อัดฉีดงบประมาณแคมเปญเก่าแลกใหม่ก็ดีนะการขับเคลื่อนด้วยไอ้ตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวของจีนนะให้มันรุดหน้าต่อไป นะลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสวัสดิการสังคม

0: นะครับการสร้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เนี่ยวันที่17เนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังวันสุดท้ายนะของ12อาชีพใหม่ที่เขาประกาศอันนี้12อาชีพล่าสุดนะเขามีการประกาศอาชีพใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้มันเป็นอาชีพที่ทำให้คนจีนเขาจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะนะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าจะทำให้จีนสามารถรักษาทรงในช่วงครึ่งหลังของปีนะให้อยู่ในเป้าหมายได้ครับ
1: ครับในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยครับคิดว่าไทยควรเตรียมรับกับโอกาสยังไงแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถเหมือนกับใช้ประโยชน์จากช่วงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับสำหรับประเทศไทยเอง
0: ประการแรกเลยเราเห็นจีนเติบโตเนี่ยอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 4.5 ถึง 5% ตามเป้าหมายของเขาเนี่ยเราต้องคิดในเชิงบวกว่าโอ้นี่เขาเติบโตในอัตราที่แรงนะเราต้องไม่ลืมว่าจีนวันนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะการที่เขาโตแบบนี้เนี่ยก็เกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือ2ประเทศไทยอ่ะผุดขึ้นในประเทศจีนแสดงว่าตลาดเขาใหญ่ขึ้นนะและใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันที่2เราอยู่ใกล้จีนแค่นี้ทำยังไงเราจะใช้ประโยชน
2: ์
0: นะจากภาคการค้าการส่งออกของเราสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นจะขยายภูมิภาคให้มากขึ้นขยับเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือในแง่การลงทุนเราจะเกาะเกี่ยวกับห่วงโซ่ประทานของเขาให้แนบแน่นได้อย่างไรนะเขาพัฒนาในมิติเรื่องของสินค้าพวกไฮเทคไปอย่างนี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมเราจะพัฒนาคนเราตามทันไห
2: ม
0: นะถ้าไม่ทันเนี่ยการเคลื่อนย้ายการลงทุนของจีนที่จะมาไทยแล้วใช้ไทยเป็นกระดานดีดนะในการผลิตเพื่อการส่งออกอาจจะเกิดขึ้นยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคิดนะครับที่สำคัญคือวันนี้จีนกำลังทำแคมเปญ Export to China
2: ค่ะ
0: และประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศนะที่จีนหยิบยกเป็นประเทศต้นแบบในการดำเนินการเพราะเราต้องใช้จังหวะโอกาสเนี้ยเดินหน้าทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกที่เราชอบบ่นกันบอกโอ้เราค้ากับจีนเราขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอดนี่เขาให้โอกาสแล้วนะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวโอกาสต่างๆเหล่านั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2: นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยไทยต้องทำการบ้านนะคะและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เข้าร่วมรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งค่ะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่เราสองคนนะคะนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก
1: ็
2: ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการของพวกเราก็ลาไปก่อนแต่ว่ารายการพวกเรามีทุกวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านอาจารย์เจตแล้วก็ลีอีกทีใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcord New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตปีที่52 Still on my mind สถิตในดวงใจนิรันดร์สองล้นเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพยังความปลาบปลื้มให้เป็นล้นพ้นค่ะ
2: ครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมกสทครับมีมติเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหญ่จำนวน 5,814 คนหลังจากสแกนคะแนนดิบพบพิรุธครับก็มาอัปเดตคะแนนช่วยคนสอบตกด้านนายกรัฐมนตรีก็บุกกองปราบไปก่อติดคดีนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทครับซึ่งมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเพิกถอนการบรรจุการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 คนหลังจากผลการสอบสวนนะครับตรวจสอบคะแนนดิบในกระดาษคำตอบประกบกับรายชื่อผู้สอบผ่านพบความไม่โปร่งใสและการบิดเบือนผลคะแนนอย่างมหาศาลโดยเรื่องดังกล่าวครับจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนในการประทับตารับรองอย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก็สอดคล้องกับการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าคดีนี้ไม่มีการบรรเทาหรือว่ายืดหยุ่นทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและหากตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องได้รับโทษหนักกว่าปกติ 2-3 เท่าพร้อมกับเชื่อว่ากระบวนการสืบสวนจะขยายผลและซัดทอดไปถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังออกมาอีกจำนวนมากด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าที่ผ่านมามีการบรรจุวาระบรรจุข้าราชการไปแล้ว3รอบรวมประมาณ 15,000 คนแต่เมื่อนำคะแนนที่มาประกาศผลไปตรวจประกบเทียบกับคะแนนดิบและกระดาษคำตอบตัวจริงที่อยู่ในตู้เซฟกลับพบความผิดปกติถึง 5,814 รายซึ่งสามารถจำแนกพฤติการออกเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนจริงต่ำจนสอบตกแต่ถูกขบวนการนี้อัพคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอบผ่านและเข้ารอบต่อไปซึ่งมีจำนวนสูงถึง 3,621 คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่สอบผ่านตามเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าถูกแก้คะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ลำดับต้นๆในการเรียกบรรจุจำนวน 1,713 คนและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนผิดไป1คะแนนจากระบบสแกนไม่ชัดเจนอีก480คนซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี้จะนำไปตรวจสอบซ้ำกับเอกสารที่ถูกอายัดเอาไว้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนกว่า 5,000 ตำแหน่งนี้จะว่างลงเพราะรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้คนทุจริตเข้ามาทำงานราชการได้ซึ่ง

0: อดคล้องกับคำชี้แจงของนายวันชัยจันทพรประธานกสทนะครับที่ระบุว่าคณะกรรมการรู้สึกตกใจกับจำนวนตัวเลขทุจริตนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาผู้รับจ้างซึ่งทางกสทยินดีเข้าให้ข้อมูลอย่างบริสุทธิ์ใจกับทางปปช.ขณะเดียวกันที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการออกแถลงการจี้ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นคนนอกเข้ามาตรวจสอบคดีนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคนในตรวจสอบกันเองซึ่งอาจจะได้แค่เพียงแค่แพะรับบาปนะครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายก็คือจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและนายวินธนพัชรโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งฟ้องต่อศาลอาญาในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการคดีทำกันเป็นขบวนการสร้างความเสียหายต่อระบบวงราชการเป็นวงกว้างจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวเข้าคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือดร.วินนะครับได้เริ่มให้การซัดทอดไปยังเพื่อนร่วมขบวนการโกงสอบรายอื่นๆแล้วซึ่งก็คาดว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับ23กรกฎาคมถกถอนชื่อพ้นข้าราชการท้องถิ่นชงฟัน 5,814 รายหลักฐานชัด 3,000 คนแก้คะแนนอนุทินยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูโรมห่วงจับแค่ปลาซิวปลาส้อยตำรวจชี้พยานชัดทีมจัดสอบมสว.ฝากขังจ่าพิชิตวินค้านประกันครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งอนุทินลั่นนักการเมืองเอี่ยวเจอดีจ่าพิชิตและดร.วินปฏิเสธหิ้วฝากขังมหาดไทยล้างบางโกงสอบท้องถิ่นลุ้น23กรกฎาคมกรรมการกลางฟันเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,814 ตำแหน่งอันสิทธิ์ชี้เลขากสท.เอี่ยวถูกสอบถอนตัวออกจากคณะกรรมการแล้วอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมอัปเดตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นประกาศลั่นนักการเมืองเอี่ยวไม่รอดแน่โดนหนักด้านปปช.เตรียมเรียกข้อมูลตรวจกระดาษคำตอบเพิ่มจากมหาดไทยแนะท้องถิ่นชะลอการบรรจุล็อตที่เหลือรอเรื่องชัดเจนก่อนขณะจากพิชิตและดร.วินให้การปฏิเสธตำรวจหิ้วตัวฝากขังส่วนทรงศักดิ์ชี้สอบคดีทุจริตเข้าท้องถิ่นควรทำให้เร็วและชัดเจนด้านรังสิมันต์โรมหวั่นจับได้แค่ปลาสิวปลาส้อยและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามกรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามยันทำตามหลักฐานขณะที่กสท.ส่งรายชื่อให้กรรมการกำลังพิจารณามีมติวันที่23กรกฎาคมนี้อีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะคะเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตและนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินไปฝากขังศาลอาญาหลังเบิกตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างยืนกรานปฏิเสธค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะกสท.เคาะเลิกบรรจุ 5,800 มติกสท.ชงชื่อข้าราชการ 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางสั่งเพิกถอนบรรจุ23กรกฎาคมนี้นายกมานั่งประธานเองปลัดมท.ชี้3กลุ่มใบคะแนนผิดปกติชัดมีอัพคะแนนทั้งที่สอบตกและเพิ่มคะแนนติดท็อปและสแกนไม่ชัดมั่นใจผลกรรมการกลางไม่ขาดกสท.แน่อนุทินตั้งโต๊ะแถลงร่วมตำรวจหลังจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบยันขยายผลเอาผิดถึงที่สุดลั่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูหึ่มนักการเมืองเอี่ยวต้องลงโทษ 2-3 เท่าเล็งปรับTOR ใหม่ขึ้นแบ็คลิสต์คนทุจริตห้ามสอบซ้ำรังสิมันต์จี้หนูตั้งคนนอกสางโกงสอบท้องถิ่นวันสอบกันเองได้แค่ปลาสิวปลาส้อยตัวใหญ่รอดค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพ

0: ใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงดังโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อกลางดึก12กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากนะคะซึ่งมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เปิดเผยผ่านเพจ Facebook สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยว่านายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ความว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัยความเห็นอกเห็นใจและขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนและขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะสังเวยโรงเบียร์พุ่งเพิ่มอีกพิสูจน์หลักฐานชี้สำลักควันนักร้องตายราย33ปูตินส่งสารเสียใจปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้หวังผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้รอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทเผยกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขณะเหยื่อโรงเบียร์ณลาดพร้าวดับเพิ่มรวม33ศพผลการชันสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟมอบร่างไร้วิญญาณให้ญาตินำไปทำพิธีทางศาสนาขณะวิศวกรรมสถานตรวจพบรอยไหม้เพดานเป็นวงกว้างและมีภาพด้วยนะคะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพผ่าน Facebook นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
8: ครับล่าสุดทางพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนานกว่า3ชั่วโมงพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณได้มีการอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น33คนแล้วครับและก็สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงอย่างสงบในห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ที่77คนแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว43คนและยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก29คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU ถึง17คนครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วถึง96ปากทั้งเจ้าของร้านพนักงานญาติผู้เสียหายและผู้เชี่ยวชาญด้านผลการวิเคราะห์จากภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน16ตัวครับที่ได้รับมาจากกองพิสูจน์หลักฐานพบหลักฐานชิ้นสำคัญระบุเวลาชัดเจนโดยเมื่อเวลาประมาณ 5:49 นาทีเริ่มปรากฏกลุ่มควันหนาทึบบริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาจากนั้นเพียงแค่15วินาทีก็เริ่มเกิดเปลวไฟลุกไหม้ก่อนที่ไฟจะลุกโหมอย่างรวดเร็วไปยังทั่วทั้งอาคารภายในเวลาประมาณ 5:50 นาทีซึ่งระยะเวลารวมตั้ง ้งแต่เริ่มมีควันจนกลายเป็นทะเล

0: เพลิงใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้รับข้อมูลสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพบว่าหลังจากโรงเบียร์แห่งนี้เปิดกิจการไปได้แค่2เดือนเจ้าของร้านเคยยื่นเรื่องไปยังการไฟฟ้าเพื่อขอเพิ่มกำลังในการใช้ไฟฟ้าในร้านเนื่องจากระบบไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยขอเพิ่มจากเดิม30/100 แอมป์นะครับขึ้นเป็น200 แอมป์แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไม่ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบหรือว่าติดตั้งให้ใหม่เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้านเอกสารซึ่งทางตำรวจได้ประสานขอเอกสารดังกล่าวมาประกอบสำนวนคดีเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าจนเกินพิกัดเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2กล่าวเพิ่มเติมนะครับถึงประเด็นการประกอบกิจการโดยผิดกฎหมายบอกว่าร้านนี้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดบริการเป็นเพียงร้านอาหารครับแต่ว่ากลับเปิดให้บริการเกินเวลาไปถึง2:00ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใบออกใบอนุญาตรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารมาให้ปากคำแล้วและอยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตจตุจักรนะครับขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตจตุจักรก็แจ้งให้ประชาชนและญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถที่จะเดินทางมายื่นคำร้องขอรับการเยียวยาและการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับไฟไหม้โรงเบียร์ดับพุ่ง33รายกู้วงจรปิดได้ไล่เช็ค4หุ้นส่วนปลัดมท.รับลูกนายกหรือกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยเปิดทางทบทวนส่วนนิ่งมาตรฐานความปลอดภัยครับ
1: มีข่าวดีเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แถลงภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมกพช.ค่ะมีมติสำคัญในการผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศโดยเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า2หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้ก็จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเลยนะคะเฮอุ้มค่าไฟ3บาท200หน่วยแรกเริ่มบินสิงหาคมยังอั้นราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโต 2.3% นายกนั่งหัวโต๊ะบอร์ดกพช.ไฟเขียวผ่าตัดใหญ่โครงสร้างค่าไฟทั้งระบบอุ้ม2หน่วยอุ้ม200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มรอบบินสิงหาคมนี้ลดภาระค่าไฟสาธารณะพ้นบินประชาชนพร้อมปลดล็อก Direct PPA รอบใหม่เอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นแรงตามตลาดโลกแบงก์ชาติชี้เศรษฐกิจไทยปี69โต 2.3% ไม่ดีแต่ไม่แย่จับตาหนี้เสียและเงินเฟ้อหลังสงครามกลับมาเดือดค่ะ
0: ครับมาตามต่อเรื่องของขบวนการจ้างพ่อทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าการเดินหน้าตรวจสอบคดีอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการตรวจสอบกลุ่มขบวนการว่าจ้างชายไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อกระทำการสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างด้าวชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งจากการแกะรอยทางทะเบียนราษฎรครับก็พบความผิดปกติอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเกิดการออกใบรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลไปจนถึงการออกสูติบัตรและทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าเรียกดูข้อมูลเวชระเบียนย้อนหลังจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีพร้อมกับยืนยันนะครับว่าถ้าหากผลการสอบสวนพบว่ามีสถานพยาบาลหรือว่าบุคลากรรายใดรู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารอันเป็นเท็จจะต้องถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลทันทีด้านนายแพทย์

0: วเดชสุรโคตรครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาล2แห่งแรกเบื้องต้นก็พบชื่อเด็กที่เข้าข่ายต้องสงสัยและตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมแล้ว4รายโดยมาตรการหลังจากนี้ครับสบส.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งที่เหลือนะครับในลักษณะเดียวกันโดยจะมุ่งเน้นไปที่เคสซึ่งแม่เป็นต่างชาติแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับหรือว่าตรวจ DNA หากพบว่าไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆและเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จจะประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้มาโดยไม่ชอบทันทีพร้อมกันนี้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันช่องโหว่โดยจะบังคับให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ที่อ้างเป็นพ่ออย่างเข้มงวดก่อนออกเอกสารการแจ้งเกิดนะครับในขณะเดียวกันที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้แถลงข่าวตอกย้ำเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่ากระบวนการต้มตุ๋นสัญชาตินี้เป็นผลมาจากการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่มีมูลค่าทรัพย์สินหมุนเวียนสูงกว่า 70,000 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีการโอนเงินไปให้ภรรยาของผู้ต้องหาชาวจีนและเมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าภรรยารายนี้มีบุตร3คนซึ่งทุกคนได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดนายปิยรัตน์ยังได้นำหลักฐานสูติบัตรของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดเมื่อปี66มาแสดงต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าเป็นการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านพระราม9ซึ่งความผิดปกติในเอกสารก็คือสัญญาการแจ้งเกิดไม่มีใบแจ้งเกิดอย่างถูกต้องแต่ว่ากลับปรากฏปลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งลงนามรับรองเองทั้งหมดถึง2จุดโดยชายไทยที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อทิพย์ในเอกสารฉบับนี้พบว่ามีประวัติอาชญากรรมติดตัวจำนวนมากส.ส.ปิยรัตน์นะครับก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับให้เร่งแสดงความชัดเจนว่าหลังจากที่มีการเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กเหล่านี้แล้วจะมีการมาตรการรับรองและก็ผลักดันเด็กที่มาจากการสวมสิทธิ์เหล่านี้ออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับสทสอบ6โรงพยาบาลเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์จ่อผิดออกเอกสารเท็จสทจับมือตำรวจเร่งสอบ6โรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์นำไปสู่การได้สัญชาติไทยของเด็กต่างด้าวชาวจีนย้ำยังไม่ได้ข้อสรุปโรงพยาบาลกระทำผิดหรือไม่พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องการเมืองอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเท้งยัน20กรกฎาคมโชว์แก้ปัญหาชาติอัดหนูงานล้มเหลวเผือกร้อนสุ่มเพียบเท้งประกาศ20กรกฎาคมนี้พรรคส้มจะโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาต่างๆตีแผ่ต้นทุนที่สูญเสียไปจากการทุจริตจี้เสี่ยหนูไปจีนต้องใช้โอกาสหารือแก้ปัญหาทั้งทุนเทามลพิษชายแดนไทยเขมรอัดนายกทำงานสุดล้มเหลวมหาดไทยปัญหาเพียบเพราะมีมท.1พาร์ทไทม์ไม่ได้กำกับดูแลงานเข้มข้นถามรู้ปัญหาแต่ไม่กล้าแก้หรือตัวเองกับบริวารเกี่ยวข้องกับทุจริตสิทธิโชติกกต.ย้ำคดีหัวสว.น่าจะลงมติสิงหาคมหัวบางจังหวัดไม่ทำให้กระบวนการเสียทั้งหมดคลิปต่างๆถูกเปิดเผยอยู่ในสำนวนแล้วบอกประชาชนคาดหวังได้เพราะกกต.มีไว้เพื่อคัดคนดีเข้าสู่การเมืองและกกต.ทุกคนเป็นคนดีใช้ดุลพินิจเหมาะสมแน่นอนค่ะ
2: ครับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษครับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.นะครับบอกว่าคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกำลังเรียกรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินจาก DSI และปปง.ก็ยืนยันว่าการทำงานของกกต.ไม่ได้มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้านะครับแต่ยอมรับว่าคดีนี้พยานหลักฐานได้ยากเนื่องจากไม่ได้กระทำโดยเปิดเผยและต้องปกปิดชื่อพยานเพื่อความปลอดภัยทางนี้กกต.ก็คาดว่าจะสามารถลงมติชี้ขาดคดีนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยกระบวนการตามกฎหมายก็มี2ขั้นตอนคือหากหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาแต่ถ้าหากหลักฐานไม่ถึงขั้นอาญาถ้าว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดจริงกกต.ทั้ง7คนก็จะมีดุลพินิจส่งเรื่องให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือว่าให้พ้นจากตำแหน่งได้นะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเด็นนี้กกต.ลั่นสิงหาคมสรุปหัวสว.เลขาวิปวุฒิโวยไอติมยันบริสุทธิ์อดได้ค่าอุดมนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเรื่องของคดี Forex ค่ะเจ้าหน้าที่ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global โยงคดี Forex ไปสอบสวนขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะและขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ช่วงตี2นะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาค่ะแสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของทีมแชมป์โลกอีกครั้งหลังพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองกลับมาแซงเอาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1แบบสุดดราม่าคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จนะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ส่งให้อาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและมีลุ้นป้องกันแชมป์รวมถึงคว้าแชมป์โลกสมัยที่4ในประวัติศาสตร์ก็จะเข้าไปดวลกับสเปนวันอาทิตย์นี้ค่ะ
2: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับยกระดับระบบ CCTV ชายแดนใต้สู่มาตรฐานเดียวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ให้เป็นระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งพื้นที่โดยพลโทวนัทลักษณะสิรินะครับผอ.สำนักงานข่าวกรองกอรมน.ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการบูรณาการระบบ CCTV ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจและศูนย์ CCTV ในจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรับทราบข้อขัดข้องและอุปสรรคจากการใช้งานจริงและนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้การเชื่อมโยงระบบให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานในการใช้งานระบบ CCTV ระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีเอกภาพนอกจากนี้ยังได้ร่วมทดสอบระบบควบคุมสั่งการณศูนย์ CCTV สภ.หาดใหญ่ให้ดำเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุและสนับสนุนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสัตย์สิทธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อเวลา 21:00 นของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการพื้นที่เขตดินแดงโดยมีนางปณิสราเนธทานทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตดินแดงสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบดูแลการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พร้อมคณะได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบอาคารเพื่อการประกอบกิจการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดญาติร้องไห้ระงมรับศพหนุ่มลาวเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำร่างผู้เสียชีวิตคือเท้าพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเครือเขากาดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวกลับบ้านเกิดญาติญาติต่างพากันร้องไห้แทบขาดใจระหว่างการรับศพเข้าบ้านโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นแรงงานชาวลาว2รายได้แก่เท้าพรประเสริฐปุงปานีและนางเวียงพรจันดาวงซึ่งเป็นพนักงานของร้านเช่นเดียวกันสำหรับนางเวียงพรจันดาวงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวลาวเพิ่มเป็น2ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ลี่ยนโชคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
10: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้ง

0: นี่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีทุกวันพฤหัสนะครับเราก็จะมาพบกับนั่งคุยกับนายกแปะนะครับผมนะวันนี้นายกจะข้ามาทางซ้ายนะครับนายกแปะก็จะข้ามาทางซ้ายนั้นเดี๋ยวน้องนุ่มนะครับจะต่อซ้ายไปหาท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสาระสำคัญสำคัญนะครับนะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีว่าเรามีการขับเคลื่อนอะไรกันมั่งนะครับพี่น้องติดตามก็ฝากคำถามนะครับนะฝากประเด็นนะผ่านมาทางหน้าเพจได้นะครับนะหน้าเพจจะอยากใดอะไรก็นี่แหละนะครับพิมพ์มาในข้อความนะครับเดี๋ยวจะท่าให้นายกหรือจะฝากมาทางต่อ TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับนะเรามีช่องช่องทางนะครับเดี๋ยวว่าท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ให้น้องนุ่มนะครับต่อท้ายไป5คนนะครับไม่รู้ว่าท่านนี้วางสะดวกหรือเป็นพรื้อนะครับเพราะว่าภารกิจนายกแป๊ะเนี่ยนะครับแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะวันนึงมีเวลา24ชั่วโมงนะแต่ว่าแกทำงานวันนึงก็เกิน24ชั่วโมงนะครับนะมาร์คก็เรียกว่าทำงานทำการนักนะครับนะช่วงนี้ให้น้องนุ่มต่อกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าต่อติดต่อได้ก็เดี๋ยวก็นะครับก็อย่างที่บอกนะครับท่านอาจจะติดธุระคุณเข้ามาติดต่องานครับหรือว่านั่งคุยที่สภากาเฟ่อะไรแบบนี้นะครับบางทีก็ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านนะครับท่านนายกเข้ามาอยู่ในซ้ายแล้วครับสวัสดีครับนายกครับผม
1: ครับสวัสดีครับประตูครับ
0: ครับ
1: น้องนุ่มรอยซ่องถูกฐาน
0: ครับ
1: น้องนุ่มวันนี้ไม่เห็นนะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับตอนน
1: ี้
0: น
1: ะมีสองคนล่อพอๆกันน้องนุ่มกับ
0: แต่ว่าสู้นายกไม่ได้แหละความล่อนายกล่อว่า
1: ของผมล่อไม่เสร็จครับ
0: ถ้ามีอารมณ์ขั้นแสดงว่ายังมีกำลังทำงานเต็มที่อยู่แน่นอน
1: วันนี้ผมมาอยู่กอมุ้ยคร
0: ับ โอ้อยู่กอมุ้ยเหรอครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับครับนายก
1: การด้วยมีแรงทำงาน
0: ไปทำไรครับทีเขาสมุย
1: ปันนี้ครับคือก็เคยลาบอตู้ไว้เรื่องการจัดการขยะ
0: ครับผม
1: นะครับถึงการจัดการขยะเราจะแยกเป็นซองส่วนนะครับขยะที่คุยกันอยู่ก็คือผมตั้งใจว่าแยกขยะเปียกกับขยะแห้งเอาแบบจีนน่ะจีนเขาก็แยกขยะเปียกขยะแห้งทำไมถึงแยกซองชนิดเพราะว่าบอตู้ก็เห็นว่าถ้าแยกเป็น5ชนิดนะแยกเป็น5ชนิดก็มีขยะพลาสติกแก้วขยะทั่วไป
0: ครับ
1: มันมีกระป๋องสีเหลืองสีเขียวสีขวาสีแดง
0: อ
1: ะไรต่ออะไรมาใหม
0: ่ครับผม
1: มันทำให้คนอายุมาสับสนครับ
0: ครับ
1: ซึ่งพอเรารู้สึกสับสนผมก็เชื่อว่าคนที่อายุมาว่าเราก็ต้องสับสน
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นเอาสองอย่างพอเอาง่าย
0: ๆครับ
1: คือขยะเปียกับขยะแห้ง
0: ครับผม
1: ถ้ามาที่เลือกคืออะไรก็คือส่วนที่เป็นขยะแห้งนี่ก็เป็นกระจกกระเบื้องกระดาษแก้วพลาสติก
0: อันนี้
1: ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วส่วนขยะอันตรายนุกกระคอยว้าไปอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะว่าขยะอันตรายเนี่ยมันจะมาจากโรงพยาบาลมาจากคลินิก
0: ชิ้นส่วนอะไรแบบนั้นนะอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนั้น
1: ครับกับมันก็มาจากที่เฉพาะเราก็ประสานงานเฉพาะแล้วก็ไปรับเฉพาะถึงขยะอันตรายพวกนี้เราก็มีเครือข่ายเฉพาะอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านทีนี้ตามบ้านเนี่ยเราก็แยกขยะเป็นสองส่วน
0: ใช่ครับ
1: แค่นี้ผมก็โอเคแล้ว
0: คือ
1: ขยะแห้งเราก็มีเครือข่ายซาเล้งตอนนี้ซาเล้งของเราก็น่าจะ200กว่าคนแล้วถึงบางคนส่วนใหญ่แต่ที่มาขึ้นทะเบียน200กว่าคนเนี่ยอยู่ในกรอบระเบียบเรียบร้อย
0: ครับ
1: ซาเล้งก็ขึ้นทะเบียนมีร้านค้าถึงมีสวัสดิการเป็นสมาชิกกองทุนก็น่าจะความเป็นอยู่นะครับ
0: ก็รายได้อาชีพส่วนหนึ่งครับครับผมนะคลื่นลมไม่ดีแน่เลยนะครับสัญญาณของท่านนายกรู้สึกว่าจะสู้ได้ไปแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวลองอีกสักทีนึงนะครับนะน้องนุ่มวางแล้วก็โทรหาท่านนายกมาอีกรอบนึงนะครับผมสัญญาณคัดให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อท้ายไปทีนายกอีกทีนึงนะครับนะเพราะว่าฐานยุคของมุ้ยแสดงว่าคลื่นรุมแรงคลื่นรุมและจะแรงมากนะครับก็คือเรื่องปัญหาขยะนะครับปัญหาขยะนี่ก็เป็นปัญหาที่เราก็ต้องบอกว่าเทศบาลทุกแห่งนะครับนะต้องจัดการเรื่องขยะนะครับแล้วก็เป็นปัญหากันแทบจะเป็นทุกพื้นที่นะครับบางทีก็บอกว่าห้ามทิ้งนะครับอ่ะไปที่ซ้ายกันต่อครับผมครับนายกครับเชิญต่อเลยครับ
1: ครับคือเราก็ดูแลซาเล้งที่อยู่ในระบบ
0: ครับผม
1: ในระดับนึงนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นซาเล้งที่อยู่นอกระบบ
0: อ๋อครับ
1: นะครับอันนั้นคือขยะตัวไป
0: ครับ
1: ทีนี้เรากลับมาถึงที
0: ่
1: ที่ผมมา
0: ที่สมุย
1: ผมมาเกาะสมุยวันน
0: ี้ครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยเราต้องการขยะเปียเอามาทำเป็นปุ๋ยเพราะว่าผมดูแล้วมันจะตอบโจทย
0: ์ครับครับ
1: ประเด็นที่หนึ่งก็คือเราสามารถจะเอาปุ๋ยปุ๋ยที่ได้เนี่ยเอามาฉายต
0: ่อ
1: เทศบาลกับปลูกต้นไม้ได้ต่อได
0: ้
1: ส่วนคนพุ่มขยะได้ไรคนดีเหยียขยะก็จะได้ปุ๋ยไป
0: เอาไปใช้ได้ใช้ประโยชน
1: ์เอาไปปลูกต้นไม้ก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น
0: อืม
1: ใช่ไหมครับ
0: น้ำเสียอะไรพวกนี้นะครับ
1: คือครับอาทิตย์ที่แล้วพูดถึงสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะครับ
0: ได้ครับนายกครับ
1: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องส่วนล่วงรอกาว
0: ครับผม
1: ส่วนล่วงรอกาวเราได้งบจากเยอรมันนะครับIUCN IUCN ให้งบเราต้องล้านในการออกแบบส่วนล่วงรอกาวเราก็มาจัดกันไหมนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าว่าตัวชีวัดในการจัดคืออะไรก็คือการที่นักวิจัยเขาไปเช็คว่ารอบบริเวณส่วนล่วงรอกาวเนี่ย
0: ครับ
1: 300เมตร300เมตรรอบส่วนล่วงรอกาวอุณหภูมิลดลง3องศา
0: อืม
1: นะครับอันนี้คือง่ายๆเลย
0: คือตรงนั้นต้นไม้จะหมักแต่ในส่วนล่วงนะครับ
1: ครับใช่ก็ทำให้เราเห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ
0: เพราะ
1: ฉะนั้นเพราะว่าเรามาทำปุ๋ยเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับก็เลยมองว่าเอาละเรามาเดินมาทางนี
0: ้ครับ
1: ให้คนที่ร่วมโครงการสามารถที่จะได้พ้นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเหยียขยะกับผมไปคุยกับหลายๆชุมชนเขาก็ยินดีนะครับพอได้ปุ๋ยมากพอได้ปุ๋ยมากมาเราก็เอาไปแลกกับขยะเปีย
0: เอาขยะเปีย
1: นะครับ
0: มาทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยก็ก้อยเกิดรายได้เรือไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
1: กับสายซึ่งทีนี้เทคโนโลยีในการเอาขยะเปียมาทำเป็นปุ๋ยเนี่ย มันก็มีหลายแบบนะครับ
0: ที่เล็งๆไว้นายกเอานัดแบบได้ครับ
1: พันนี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังจะได้เป็นข้อมูลกัน
0: หรือว่าให้มีหลายๆแบบให้คนได้ดูแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจ
1: มันต้องลงทุนครับหลายแบบ
0: ครับ
1: หลายแบบก็ต้องใช้ตังค์เยอะ
0: เอาแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีอาจารย์จักแบบตัวอย่างหลายแบบแล้วก็มาตัดสินใจเลือกแบบที่ดีที่สุด
1: ใช่ตอนนี้คือแบบนึงนะแบบนึง
0: ครับ
1: แบบนึงก็คือเอาขยะเปียเอาวัสดุใส่ลงไปในเครื่อง
0: ครับ
1: ฟีดเข้าไป
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็กวนแย่น้ำแล้วก็สุดท้ายต้องใช้ความร้อน
0: ใช้ความร้อนครับ
1: พอใช้ความร้อนประมาณ80องศา
0: ครับ
1: ขยะเปียกที่ออกมา
0: เ
1: นื่องจากการแย่น้ำมันก็จะแห้ง
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ความร้อน
0: ครับ
1: แล้วก็เอามาพักไว้ก็เขาก็บอกว่าใช้1วันเหมือนกัน

0: นะครับฉาย1วันสามารถออกมาเป็นปุ๋ยได
1: ้คือลักษณะจะออกมาเป็นคงเลี้ยวหรือเป็นเม็ดเป็นพันธุ์พืชครับนายก
0: เป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ย
1: ไปเลย
0: เป็นพง
1: เลยอ๋อไม่ครับเป็นปุ๋ยแห้งๆนะอ๋อ
0: แห้งๆครับเขาต้องมีโรงบำบัดน้ำเสีย
1: อืม
0: เขาต้องมีโรงกำจัดกลิ่น
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเหมือนไข้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ความร้อน
1: อืม
0: นะครับถ้าบอกว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพเป็นพันธุ์พืชผมมองว่าปุ๋ยมักส่วนที่สำคัญก็คือจุลินทรีย
1: ์ครับ
0: ถ้าเกิดไปใช้ความร้อนจุลินทรีย์ตาย
1: คร
0: ับ อันนี้ผมไปดูมาแล้ว
1: อันนี้แบบนึง
0: อันนี้แบบนึงคือเงินลงทุนค่อนข้างสูงด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะต้องมีโรงบำบัดจะต้องมีโรงเผากลิ่น
1: ครับ
0: จะต้องมีห้องให้ความร้อนให้ความร้อนแล้วก็ไปพัก
1: ค่อนข้าง
0: เป็นขั้นตอนเยอะส่วนวันนี้ที่ผมมาดูนี่ก็คือเป็นแบบชายจุลินทรีย์ชายจุลินทรีย
1: ์มักนะครับ
0: ถึงพอชายจุลินทรีย์เนี้ย
1: ครับ
0: เอามามักเสร็จแล้วก็อาจจะมีแก๊สออกมา
1: ได้แก๊สเอาไปชายได
0: ้แก๊สมีเทนก็สามารถจะเอาแก๊สมาชายได้
1: ครับซึ่งก็พอหลังจากนั้น
0: ทีนี้พอแก๊สมาชายได้มากมาย24ชั่วโมงจุลินทรีย์มันก็จะย่อยแต่ก็ถ้ามีระบบแย่น้ำมีระบบบำบัดน้ำเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ต้องมีระบบเผาแก๊ส
1: ต้นทุนจะถูกว่า
0: อันนี้ก็สามารถแย่เป็นกลุ่มๆได้
1: ครับ
0: นะครับคือทั้งแย่ทั้งย่อยได
1: ้
0: อันนี้ก็มีประโยชน์ผมมองดูว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ของเรา
1: ครับ
0: ซึ่งระบบบริหารจัดการก็ไม่ยากไม่ยุ่งยาก
1: ซึ่งตอนนี้มีที่สมุยเนี่ยเป็นแบบที่ไปดูนี่เป็นไปคุยหรือว่า
0: เป็นแบบจุลินทรีย์ครับแบบจุลินทรีย
1: ์นะ
0: ใช่จุลินทรีย์ครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ภูชะเวง
1: โอ้ครับ
0: นะครับทั้งก็อยู่ทั้งที่ย้อยนี่ก็อยู่ที่ภูชะเวง
1: อ๋อคงสมุยนี่เขามีการดำเนินการทำไปแล้วใช่ไหมครับนายก
0: ครับเขาทำอยู
1: ่เขาทำอยู่แล้ว
0: เขาทำอยู
1: ่
0: ความหมายก็คือมันเป็นขู่กันนำร้องนะคร
1: ับ
0: เขาไม่ได้ทำมดทางระบบ
1: คร
0: ับ แต่ว่าที่ผมมาดูนี่ก็กำลังคุยกันว่าเราทำเป็นระบบใหญ่สักทีหนึ่งเพราะว่ามันเข้าใจว่าต้อง100 กิโลวันหนึ่งมันเป็นระบบเหล็ก
1: คร
0: ับ ส่วนอีอันนึงนะครับอีอันนึงที่เราจะได้มาทดลองก็คือ
1: ครับผม
0: ของโคเทค
1: พันพืชครับที่ว่า
0: โคเทคนี่ก็คือเอาขยะเปียกเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็จะได้แก๊สแล้วก็จะได้น้ำ
1: ครับ
0: ไม่ได้ปุ๋ย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับอันนี้
1: แต่แก๊สอย่างเดียว
0: กับตีวัดประดูคุณจินดา
1: ข
0: ออนุญาตเอ่ยชื่
1: อ
0: คุณจินดาทำอยู
1: ่
0: นะครับ
1: อันนี้แกทำเป็นส่วนตัวหรือเป็นโครงการของประดูหรือเป็นเพื่อครับที่ไป
0: แกรับขยะเปียจากเซนทันครับ
1: อ๋อ
0: ก็ทุกวันแกก็ขับตาเร่งไม่รับขยะเปียมาแล้วก็มาใส่แล้วก็ออกมาเป็นแก
1: ๊
0: สแก๊สมีเทน
1: ซึ่งแกก
0: ็แกก็ใช้
1: ใส่แก๊สว่ามันบรรจุค่ายได้ไหมหรือว่าแกใช้เอง
0: แกใช้เอง
1: ใช้เอง
0: ครับซึ่งประเด็นว่าของเราเนี่ยเครื่องเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยได้มาเครื่องนึง
1: ครับผม
0: จากกรมควบคุมมลพิษ
1: ครับ
0: จะอาจจะไปให้ที่โรงเรียนกีฬา
1: อ๋อ
0: เพื่อให้โรงเรียนกีฬาได้ใช้นำร้องนะครับโอเคกลับมาทีที่ผมมาดูงานวันนี้นิดนึง
1: ครับเชิญต้อนเลยครับนายกครับ
0: หลังจากที่เราได้เป็นปุ้ยแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ผมจะดูความเป็นมาเป็นไปอะไรสักนิดนึง
1: ครับ
0: มีความเป็นไปได้อย่างไรพอหลังจากที่เราได้เป็นปุ้ยแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมก็มองว่าตอนนี้เราเผ่าท่านเป็นแล้วเราก็ผสมกับท่านเพราะว่าปุ๋ยมักที่ได้มาเขาเรียกคอมโพสที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่แหละมันจะเป็นน้ำปลาน้ำส้มอะไรพวกนี้ถึงมันจะไม่คงที่คุณภาพไม่คงที่เราก็จะเอามาผสม

0: 係 biochar 差เดียว เพราะผมบอกว่าตัวแล้วใช่ไหม
1: ครับผมครับครับครับ
0: ครับบอกว่าตัวแล้วอ่ะเรากำลังทัดเผาท่านอยู
1: ่เป็นคนเผาท่านครับเชิญต่อครับ
0: ทัดทัดมาอาทิตย์กว่าๆแล้ว
1: ครับผม
0: ด้วยวิธีการหลายๆอย่างนะครับก็ถ้ามาติดจะเผาได้ท่านที่เป็นท่านจ่ายประโยชน์ได
1: ้
0: ถ้าว่าได้ความรู้ได้มั้งก็ได้ความรู้ว่าท่านที่ได้มาเนี่ยมันมีหลายแบบ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าบ่าวตู้เข้าใจเคยเห็นไอ้เต่าเผาท่าน
1: เนี่ยเคยเห็นเคยเห็นครับผม
0: เป็นเต่าดินนั่นน่ะเต
1: ่
0: าดินครับเขาเอาไม้มาตุ้มตุ้มตุ้มจุดไฟแล้วเขาก็ใช้ก่อดินปิดเพราะว่าไม่มีควันแล้วเขาก็เอาดินปิดรู
1: ครับผม
0: ปิดรูอันนั้นก็ได้ท่านแต่ว่าอุณหภูมิของท่านตรงนั้นเนี่ยมันไม่เกิน200องศา
1: ครับ
0: ท่านเสียไม่เกิน200องศาเนี่ยปัญหาของมันก็คือไอ้น้ำมันที่อยู่ในท่านมันยังมีอยู
1: ่ครับผม
0: พอน้ำมันที่อยู่ในท่านยังมีอยู่เนี่ยเราเอาท่านอันนั้นน่ะไปปีงย่างน้ำมันมันก็ระเหยขึ้นไปติดกับอาหารที่เรากิน
1: อ๋อครับ
0: มันเป็นเงินไขว่าทำไมคนถึงเป็นมะเร็งกันจากการกินอาหารปีงย่างกันเยอะ
1: อ
0: ๋ออันนี้คือเป็นปัญหา
1: ครับ
0: ทีนี้ของเราเนี่ยเราต้องการท่านที่ไม่มีน้ำมันไอ้เขาเรียกว่าท่า TA ท่า
1: ครับ
0: น้ำมันที่อยู่ในก้อนเพราะว่าหนึ่งก็คือเราต้องการกำจัดน้ำมัน
1: ครับ
0: ถ้าจะมาใช้ในการปิ้งย่าง
1: ครับ
0: แต่ว่าวัตถุประสงค์ของเราอีด้านหนึ่งก็คือเราต้องการจะเอามาทำปรับปรุงคุณภาพดิน
1: ครับผม
0: เราก็เลยต้องไล่น้ำมันนี้อ้อด้วยอุณหภูมิ300ถึง400องศา
1: ซึ่ง
0: เราทำได้แล้วตอนเนี้ย
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วก้าวหมอบอสท่านในอุณหภูมิ300ถึง400องศาเนี่ยจะไม่มีน้ำมันอยู่ในเนื้อไม
1: ้ครับ
0: ก็จะเป็นโพรงให้จุลินทรีย์เข้าไปอยู่แล้วก็ด้วยคุณสมบัติของท่านนี่ก็จะมีสองส่วนเพราะว่าเรามักด้วยจุลินทรีย
1: ์
0: ท่านมันจะดูดไนโตรเจนถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตและก็ส่วนหนึ่งก็คือคาร์บอนที่ได้จากท่านเนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้พืชมีคุณภาพที่ดี
1: ครับผม
0: นะครับคือพืชเนี่ยมันไม่ใช่ฉายเฉพาะ NPK แล้วงามมันมีธาตุรักธาตุรอง
1: ครับ
0: แล้วก็ธาตุสีช่วยก็คือคาร์บอนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าฉายต้านปรับปรุงคุณภาพดินของเรา
1: ผม
0: มั่นใจครับว่าเราสามารถรับรองคาร์บอนไนโตรเจนอัตราส่วนคาร์บอนไนโตรเจน
1: ครับ
0: คือ CN ratio อ
1: ั
0: ตราส่วนคาร์บอนไนโตรเจนไอ้จากห้องส้วนคนปลูกพืชเนี่ยไอ้ใบใจได้ว่าต่อรื้อก็ตามดีมีหมายพ้นเป็นหมายพ้นนั่น
1: ครับครับ
0: ก็จะได้คาร์บอนมาช่วยก่อนจะเริ่มเติบโตของพืช
1: ก็มีประโยชน์แน่นอนครับ
0: มีประโยชน์เนาะเนื่องจากการที่เอาคาร์บอนถึงท่านเนี่ยมันเป็นด่าง
1: ครับผม
0: เพราะว่าเรามาผสมกับปุ๋ยมักมันก็จะเป็นการทำให้ปุ๋ยมักถึงเป็นกรดเนี้ยกลายเป็นกลางนะครับอันนี้คือนี่คือเรื่องที่ผมศึกษาเองจริงจริงจริงเป็นนายกกันไม่ต้องมาศึกษาขนาดนี้แต่ว่าผมอดไม่ได้เพราะว่าไม่ทันใจ
1: ก็ต้องดีแล้วล่ะครับเพราะถ้าเห็นหนึ่งความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ตรงนั้นบางทีเราก็ไปอธิบายให้ครับสมาชิกสภาให้ครับพี่น้องแล้วก็มาครับเคลื่อนแนวทางของนโยบายที่มันเกิดประโยชน์ต่อไปได้นะครับ
0: ครับนี่ก็เอามารายงานมาตู้ถูกอาทิตย์อยู่แล้ว
1: นายกมีประเด็นเพิ่มเติมได้ไหมเดี๋ยวผมจะมีคำถามแต่ถ้ามีก็เชิญโต้เลยครับนายกครับเชิญโต้เลย
0: เชิญโต้ครับก็ตอนนี้การทำปุ๋ยของเราก็ยังไม่ลงตัวต้องข้อให้ชาวเทศบาลนะครับให้ความร่วมมือตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่ม

0: แต่ว่าเมื่อไรที่เราลืม
1: เป็นแนวทางอยู่ครับ
0: เราก็จะขอความร่วมมือกับชาวเทศบาลที่สำคัญก็คือแต่ละชุมชนเนี้ยให้มีคนรับผิดชอบเรื่องขยะปีอะ
1: ครับครับ
0: ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยผมขอให้ช่วยรับผิดชอบเรื่องการกีฬา
1: ครับผม
0: นะครับให้มีกรรมการในแผนกกีฬาไอ้ก็ฟังดูแล้วก็ยังเงียบๆกันอยู่เว้น
1: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องขยะปีอะผมก็จะพยายามเร่งรัดนะครับให้มีคนช่วยดูแลเพราะได้กับเพราะว่าผมอยากจะทำไอ้ต้านประปรุงดินเนี่ยให้ได้ก่อน
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าคุณเอาขยะเปียมาแล้วถ้าคุณจะเอาขยะเปียมาผมก็จะแล้วให้เป็นต้านประปรุงดินไป
1: อ๋อครับ
0: หรือไม่จะคิดเป็นเครดิตก็ไม่ก็คือถ้าคุณเอาขยะเปียของคุณมา5กิโลก็จะให้เครดิตนะครับเครดิต
1: เอาไปใช้
0: อาจจะคิดเป็นเงินก็ได้อาจจะคิดเป็นเงินก็ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่เอาเป็นต้านประปรุงดินผมก็จะต้านประปรุงดินเนี่ยไปค่ายแล้วก็เอากลับมาให้เป็นเงินเพื่อจะเอาไปใช้ในชุมชน
1: ครับผม
0: คิดว่าน่าจะเป็นแนวทาง
1: อ
0: ันนี
1: ้
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือทีนี้ถ้าว่าม
1: ีอ
0: ะไรคำถาม
1: ให
0: ้ผมเติมคร
1: ับ
0: เช
1: ิ
0: ญอ๋อ
1: ไม่ครับมัวแต่ตอนเข้ารายการในบ่าวตู้ก็เปิดประเด็นว่าถ้าท่านผู้ฟังนี้ฝากได้ให้ท่านนายกให้ฝากมาทางโซเชียลนะครับก็ตอนนี้ก็มีคำถามมาจากคุณประสานบวนเพชรนะครับแกบอกว่าแกบอกว่าเรียนบ่าวตู้เป็นทักทันช่วยตามนายกให้โค้งเจยทีว่าทำไมควยแดงตรงโคลำพูนะครับกับที่ดอนเมาจึงเปิดปิดบางเปิดบางปิดบางแกบอกว่าอย่าตอบว่าเดี๋ยวรถติดยาวเพราะไฟแดงรถจะติดถูกแห้งถ้าตั้งเวลานานตรงนี้นายกครับ
0: คือมันพอดีครับ
1: ครับผม
0: อันแรกเลยไม่ใช่ว่าปฏิเสธนะครับ
1: ครับ
0: การปิดเปิดไฟแดง
1: คร
0: ับ การจัดการจราจร
1: การ
0: จัดการจราจรเป็นงานของตำรวจเราติดไฟได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็โยนรีโมทโยนสวิตช์ให้ตำรวจไปคล้องกุญแจปิดเปิด
1: ครับ
0: นะครับตำรวจจราจรเขาเป็นคนดำเนินการอยู่แล้วแต่ถ้าหมานะครับในด้านส่วนตัวถ้าหมา
1: ความเห็น
0: ในความเห็นส่วนตัวนะครับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่เป็นหลักการ
1: คือ
0: ไฟแดงไฟเขียวรอบก็ไม่ใช่หม้อเพราะว่าเมื่อผมมาเมื่อเช้าเนี้ย
1: ครับ
0: ผมหยกขึ้นมาตั้งแต่ตีสี
1: ่ครับผมดูฟุตบอลด้วยเพื่อนครับตีสี
0: ่มาลงเรือครับมาลงเร
1: ือ
0: ผ
1: มอยู่ชาวเวงไปสมุย
0: ผมอยู่ผู้ชาวเวงอยู่ตอนนี
1: ้ครับผม
0: มาลงเรือก็มีบ้างไฟแดงที่อย่างเปิดไฟเขียวไฟแดงอยู
1: ่อ๋อครับ
0: เสร็จแล้วที่ผมสังเกตเห็นก็คือรถส่วนใหญ่นะครับไม่ติดไฟแดง
1: ครับเพราะ
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: ครับ
0: ไอ้นี่อันตรายว่าที่เราจะเปิดไฟกระพริบเพราะว่าไฟกระพริบแปลว่าให้ตัดสินใจเอง
1: ใช
0: ่แต่ว่าไฟเขียวไฟแดงถ้าไฟแดงนี่ต้องหยุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะได้สิทธิ์คงสร้างไฟเขียวก็เป็นอันตรายนี่ประชาชนนี่ผมเห็นชัดว่าบางทีเวลาที่ไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: ด้วยวินัยคนที่ไม่ 100% ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง
1: ครับผม
0: เพราะว่าไฟแดงก็วิ่งไม่หลดเลยไม่หลดความเร็วเลยอันตรายครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งดีสังคมบ้านเราต้องมีก็คือต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับนิสัยคน
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ว่าปรับนิสัยคนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้ปรับกับกฎระเบียบ
1: เราต้องให้กฎระเบียบปรับให้เข้ากับนิสัยคน
0: สันผมรู้สึกว่าผมพลาดเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าบ้านเราก็เอาพอควร
1: ครับ
0: พอควรไม่เช่นนั้นแล้วผมก็มองดูว่าเราจะไม่ใช่ทองทิ้น
1: อ
0: ่ะ บาตูเข้าใจนะ
1: ครับ
0: ตองทิ้นก็คื

0: ก็คือทองทินน่ะมันไม่ใช่บ้านผมไม่ใช่บ้านเติ้นนะทองทินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราอยู่กับพันเองแต่ว่าเมื่อเราออกไปจากทองทินออกไปจากเมืองไปสู้สังคมที่เป็นมาตรฐานผมก็เห็นคนไทยเราก็ปรับตัวได้ดีเขาอยู่สิงคโปร์เขาอยู่ได
1: ้
0: อยู่อเมริกาเขาอยู่ได้อยู่อังกฤษเขาอยู่ได
1: ้
0: อันนั้นคือสังคมที่เป็นมาตรฐานแต่ว่าท้องถิ่นของเราคือท้องถิ่นของเราเอาอยู่กันมึงกูไอ้ช่วยเรื่องอยู่กันบ่ายบ่าย
1: ครับ
0: คิดคิดว่าประนันครับซึ่งถ้าว่าตอบคำถามไม่ก็อาจจะเลี่ยงเลี่ยงว่าการคุมไฟเป็นงานของตำรวจนะครับตอนนี
1: ้
0: เรื่องการจัดการจราจรเป็นงานของตำรวจ
1: ครับ
0: ส่วนเทศบาลก็ดูแลงานบนฟุตบาทถึงก็ทุ่งลูกมั่งไม่ทุ่งลูกมั่งหยิกกันมั่งหลายกันมั่ง
1: ค
0: ือจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งนะครับเนี่ยผมก็นำเรียนไว
1: ้
0: เพราะว่าหน้าที่ในการดูแลเป็นหน้าที่ของเทศกิจ
1: ครับผม
0: ทีนี้ถ้าเทศกิจทำงานบกพร่องผมก็สามารถลงโทษเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอำนาจในการจัดการผมก็ให้เศรษฐกิจไปแล้วผมไม่สามารถจะลงไปสร้างเศรษฐกิจบอกว่าเจ้านี้ให้เจ้านี้ไม่ให้ อันนี้ผมมีความผิดมันไม่ใช่หน้าที่ของเศรษฐกิจก็คือการจัดการเรื่องระเบียบเรียบร้อยตรงไหนผมเห็นว่าไม่ระเบียบเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องถัวเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ถึงถ้าเรามองกลับกันนะครับนายกก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: คือคนที่ค่ายข้องริมฟุตบาทค่ายข้องบนฟุตบาทเห็นนายกไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องวิ่ง ซึ่งปกติเขาก็ไม่วิ่งอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าอำนาจจับกุมมีแต่ว่าผมมองว่าคนที่มีอำนาจรับผิดชอบโดยตรงนั้นก็คือเศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดว่าจะจับต้องให้เศรษฐกิจจับแล้วก็ในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆเนี่ยต้องมาจากเศรษฐกิจผมไม่สามารถจะไปเคี่ยนเขาเรียกอะไรนะ
1: ครับ
0: ตีฟองกันเคี่ยนสำนวนอะไรประมาณนั้นคือเขียนได้แต่ไม่สามารถหรอกครับ
1: อ
0: ันนี้คือให้ทุกคนเข้าใจประเด็นว่าเรา
1: ครับ
0: สองทิศเนี่ย
1: นั่นแหละ
0: นะเราอยู่กันเบิร์ด
1: นะก็ค่อยขย่าค่อยปรับไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับอยู่กันบ่ายๆอะไรที่สำคัญเรื่องนึงก็คือ
1: ครับ
0: ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนอื่น
1: ไอ้นี่
0: มันยอมไม่ได้ก็ต้องจัดการแต่ว่าอะไรที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ
1: คร
0: ับ ไอ้ไรที่ว่าทำแล้วพออยู่กันได้อันนี้คือสองทิ้นเป็นบริบทของสองทิ้นนะครับ
1: มีคำถามนะครับนายกครับ
0: ครับครับ
1: ปีดีระพีพัฒน์วรรณะป้ารกมาร์กปากทางพอคุณทะเลซิปช่วยที่นายกนี่แกผู้มาตัดที่แกเขียนพอคุณทะเลซิป
0: พอคุณทะเลซิปโอเครับเรื่องครับรับเรื่อง
1: ถึงทำไมปีนี้ไม่จัดกีฬาเทศบาลคะนี่คุณอะไรแล้ววะวันนั้น
0: เลื่อน
1: นะไม่ใช่ไม่จัดจ
0: ั
1: ดแต่ว่าเลื่อนเพราะว่า
0: ชนกับกีฬา
1: แห่งชาติกีฬา
0: ไม่ครับไม่เนี่ยกีฬาที่ป้าน้ำโพตอนนี้เทศบาลต้องคนไปดูแลนักกีฬาที่ป้าน้ำโพเพราะฉะนั้นเราเลยคาดคนในการจัดการแข่งขันกีฬา
1: ต้องรอให้รายการนี้จบก่อน
0: ให้ลงตัวครับให้ลงตัว
1: ครับผม
0: รายการจบแล้วก็เดี๋ยวว
1: รรณรัตน์จัดนะครับจัดเหมือนเดิมนะเลื่อนไปนิดน
0: ึงเลื่อนนะครับคือตอนนี้สำนักศึกษาพาเด็กไปแข่งกีฬาที่นครสวรรค
1: ์
0: ตอนน
1: ี้
0: กีฬาแข่งที่นครสวรรค์อาทิตย์นึง
1: ครับผม
0: ก็ต้องเตรียมการแข่งกีฬาแล้วก็ต้องจัดคนไปดูแล
1: ครับ
0: โอเค
1: นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนายกครับ
0: ก็มีอะไรเพิ่มเติมก็อาทิตย์หน้าก็ได
1: ้ ได้ครับได้ครับ
0: ต้องขอบคุณบาตู
1: เดี๋ยวผมถามพี
0: ่
1: สมุยแบบเรื่องบางวังนี้หนักทงเที่ยวมากไหมครับนายกครับ
0: ผมก็มองดูว่าก็คือขับพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วก็เตียนก็คืองาน

0: งานปรับปรุงงานขยาย
1: ครับ
0: ก็เยอะอยู
1: ่
0: นะครับถ้าบอกได้ไปดูว่านักท่องเที่ยวมาหมาไม
1: ่เอาตา
0: เทียนเมื่อเช้าอาจจะไม่อาจจะเช้าไปคือฝรั่งประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะนอนตื่นเตียง
1: ครับ
0: ซึ่งเราตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่จนกระทั่งถึงตอนนี้เน
1: ี่
0: ย
1: เดี๋ยวไปประชุมนะครับ
0: มาดูงานกับมาดูงาน
1: ครับ
0: คือกับปฏิบัติราชการนั่นแหละ
1: ครับผม
0: แต่ว่าน้องพื้นที่นิดนึงแล้วก็ดีกว่าตับไปอาจจะไม่ได้ข้ออนุญาตผู้ว่าสำหรับวันนี
1: ้ครับผมครับขอบคุณท่านนายกมานะครับ
0: ครับขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ครับครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวน้องนุ่มเราพากันสักครู่เดียวกลับมากันในช่วงที่ช่องนะครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททัน Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ก่อนที่จะเปิดไส้นะครับอย่าพึ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวไว้เบาตู้ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับนะถ้าอยากจะนึกถึงปาล์มดีมีคุณภาพนะครับก็ให้นึกถึงนี่แหละนะครับบริษัทพัฒนาพันปาล์มตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพีโชมนัทพริมแก้วนะครับร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับนะอยู่ทางไปบางไซนะครับเลยสี่แยกบางไซบางใบไม้ไปอีกเดียวนะครับตรงนั้นนะไปประมาณสักร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือก็แวะซื้อกาแฟกาแฟก่อนที่จะเดินทางนะครับไปทำธุระถูกปังกันโตมีเบเกอรี่ร่อยๆนะครับนะนึกถึงเบเกอรี่ก็ยากให้แวะตรงนี้แหละแต่ถ้าไปสนามบินนะครับช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางน้อยลงนะครับบางคนวันหลายเที่ยวตอนนี้เลือกวันละ5เที่ยวนะครับก็ลดปริมาณเที่ยวบินลงนะครับคนเดินทาง

0: ทางน้อยลงนะก็แต่ว่านั่นแหละถ้าเดินทางกันวันไหนเป็นเพื่อก็แวะกันไปนะครับนะที่แอร์พอร์ตเรสเตอรองนะครับอยู่ที่อาคารคาโก้นะครับอาคารคาโก้เข้าไปในอาคารผู้โดยสารเสร็จแล้วก็อยู่ประตูสายมือนะครับสายมือเดินทะลุออกไปข้างนอกที่อาคารคาโก้นะครับมีไร่ร้อยๆลายย่างนะครับไม่เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับเหมือนกับทีตูเดียแหละนะหรือจะเป็นอาหารนะครับข้าวแกงแกงสลัดผัดแกงนะครับนะนะต้มยำกุ้งนะครับนี่ฝรั่งชอบผัดไทยนะผัดไทยฝรั่งก็ชอบฝรั่งก็นึกว่าเป็นสปาเกตตี้อะไรนั่นแหละนะครับนะกินได้นะครับเผ็ดน้อยๆปลาเล็มปลาเล็มนะครับนะแล้วแต่ชอบรสเท่ารสธรรมดาก็เป็นผัดไทยธรรมดามีก็ผัดไทยชัยยาเนี่ยมีสองแบบให้เลือกนะครับนะก็ไปกันนะครับผมห้างไปทองกองไปซ่านนะครับในห้างทองนะครับพิวัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับมิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่สี่แยกบางกุ้งนะครับผมแล้วก็ยังมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับแวะกันไปได้นะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับก็อยู่ที่ชั้นซ้ำเซ็นทรัลพลาซ่านะครับอยู่ตรงเยื้องๆครับร้านเช่าโดยนะครับของวัวหน้าพี่นะวัวหน้าพี่นะตรงนั้นเป็นสปากาแฟนะมีปักพวกไปนั่งกินกาแฟกันนะครับบอกว่าสั้นทัดจะจำเป็นไม่บอกว่าร่วมกันแล้ว700ปีนะสภา700ปี วันนี้บอกว่าสั้นมันจะไปกินกาแฟกันไหมนะสีสภากาแฟ700ปีมอแต่ว่าชวนบาตูไม่ว่างกับบาตูไปที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวารีรักษ์นะครับโอ้ฝนตกนักนัดเนียน ตกร่อยจริงแต่ว่าที่แต่สิชนนะตรงนั้นเอาเปิดใช้กับศูนย์77นะครับซีสุนาซีซีอานะครับโทรมาได้เลยตอนนี้นะครับแต่ทุกความคิดความเห็นนะครับก็โทรกันเข้ามานะครับผมสวัสดีครับสายแรกกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีบาตู
0: ครับผม
1: ถามสักนิดนะว่าบาตูขับรถทุกวันอยู่ในเมืองบาตูว่าคุยอะไรขับรถกลัวว่าเพื่อนคุยสี่เลยสี่เที่ยวประตูเล็ดอ่ะ
0: ครับ
1: พอเปิดที่เที่ยววิ่งผ่านมัดถ้าพอที่แดงแล้วไปจอดถึงจำกัด
0: อ
1: ันผมทราบนุกๆแต่ว่าเรื่องแต่เป็นจริงเป็นจังคือปลาหม้อข้างดำประตู
0: ผ่านเพื่อบาง
1: แต่พอเล่นทางควายคานนะก็ผูดอย่างปลาหม้อข้างดำหรือไงปลาปองไม่เอาเป็นเอาตายผมเองนี่เคยเอามากินนี่ปลาหม้อข้างดำเอามาจาน้อยเอามาจาปากโคนเขาเดี๋ยวปากโคนเป็นหน้ากุ้งร่างอยู่ไล่หลายพุ่มไปเอาไม่ได้ชัวร์บุ้งได้มาที่ชอบปุ๋ยถ้าตอนนั้นพุ่มท่ามชาวบ้านเขาว่าปลาไอ้เลยเกบอว่าปลานิ่นบอกกุ้งแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ทีว่าปลาหม้อขังดำพ่อมากินเบาตูรสชาติคลายครึ่งกับปลานิ่นนี่เลยคลายครึ่งแต่ว่ามันแข็งๆว่าจะกินเอามาทำเข็งก็ได้แกงก็ได้ทำได้ทั้งเพศแล้วก็ร้อยว่าปลาทูถึงแต่เขามีเรื่องมีเล่าพูดได้รัฐบาลมั่งได้มั่งเรื่องปลาหม้อข้างดำเฮ้ยอย่าเอาไปถุมนะครับไอ้ปลาปองจะทำเลยวันเขาหมายพ่อมในใจใจคนยาจนเราปลานี่ทำให้ผิดกฎหมายแล้วพ่อเลี้ยงหน้าเร็วพ่อบอกตรงๆเพราะว่ามันเกิดเร็วได้พ้นเร็วนี่ว่าปลาทูไปเชื้อลูกเป็นร้อยนั่นปลาหม้อข้างดำนี่เลยไม่ใช่พ้นโฆษณาแต่ว่าความเป็นจริงเลยทำเข้มทำได้กินร้อยเหมือนกับมันดีว่าปลาทูถึงพ่อบอกแกไปผูดกันคนนั้นคงไม่ได้รู้เรื่องไม่ใช่ไปผูดนั่นนะตัวปลาหม้อข้างดำมันรสชาติเป็นพื้นจนแม้นะปลาทูไม่จูจีก็ยังกินกันเลยตั้งแต่ยังกินกันเลยไอ้ปลาหม้อข้างดำดีว่านั่นแหละเพื่อจะมาไปโจมตีใช่ไม่ได้คนอยากกินแมงชัดแมงไรมั่งคนบอกมันแปลงคนก็อยู่ไอ้ปลาหม้อข้างดำแค่มีประโยชน์กับคนใหญ่จนนั้นพ่อมาใช่ไม่มาพูดนั่งมันน้อยว่าปลาทูถ้าเอาไปถุงพ่อมาให้มันพ่อมช่องมาเลยมาลงดีรับไม่อันเลยแล้วพ่อมรับรองเลยนะครับมาตู้ไว้ร้อยมาปลาทูกับ
0: พอ
1: ดีกับ
0: ครับผมการันตีนะครับแนะนำเมนูปลาหม้อข้างดำเอามาตากแห้งเรือมาอบด้วยความร้อนสูงๆนะครับให้เนื้อเปื่อยนะกินร้อยนะครับขอบคุณอนิรุทธ์นักถุงเตาเนนบัตนะครับมาหมูเด้งกันนะครับผมแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ดำนะครับก็ควักมวยมานะวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับที่หน้าเทศบาลบางวันนะครับไปเชียร์มวยกันนะรายการกุศลครับท่านโทโต้ปรเมศ

0: จีน่าการันตีนะครับผมไอ้ที่ซาต่อไปกันเลยครับผมสวัสดีครับ
1: วันนี้ครับ
0: ครับครับ
1: ตามหวังดันมากินได้อยู่แล้วปลาอื่นยังกินได
0: ้ครับ
1: ปลาเปล่าก็ยังกินนะ
0: ใช่ปลาเปล่าเขาก็กิน
1: ที่ที่อันนี้เป็นเครื่องร้านแค่เธอจับ
0: คือ
1: ลงกราบเลียตาผู้ก่อความไม่ระงับสั่นไม่ว่าสากตายช่วยโอกาสและจบและทางร่วงอ่ะ
0: เขาเด้งเร็วเห็นว่าเด้งเร็วนะเด้งเร็วตำรวจนะ
1: ว่าขอความไม่สั่งงบแต่งชุดเชือกร้านมาท่านล่มทางล่วงใน
0: อ
1: ันนี้ว่าทางไอเชือกร้านแล้วไอ้นี่ไปกันย่อยเลยแล้วเนี่ยวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับนะก็เป็นปลาอย่างนึงนะครับปลาเปล่านี่ก็มีคนกินนะขนาดปลาเปล่าเนี่ยปลาโมขังดำเนี่ยบอกจับกินได้หมดเนี่ยบางคนบอกจับถุมเสียดายโค้งครับไปดีไซน์ต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
2: ลูกตะวีแรงครับเดียวครับมันกระทบสองแล้วกับปลาไม่ว่าปลาได้กินได้เพลิน
0: ครับ
2: เดี๋ยวไปทำปลาของปลาได้ประชาชนคนบริโภคก็ไม่ได้ดังเกียรติเลยถ้าเป็นปลาโมขังดำเป็นปลาทูปลาซึ่งปลาโมได้ก็แล้วแต่ทำได้ของได้ทำได้ทำได้
0: แ
2: ต่ถ้าพอตอนนี้ปลาโมขังดำมันระบาดถ้ามีโอกาสเขาไปทำปลาป้องได้เขาไปทำรอมันได้ตัดผงต้นกว่ามันมังกว่ามันเกิดเดียวโตเดียวโตและขาทำให้นิเวศกองแม่น้ำเรื่องนี้มันเปี้ยงเลยซึ่งทีนี้ไอ้นั่นเหลืองกองปลาโมขังดำก็ลงทวีกับชี้แจงไปแท้แล้ว
0: คร
2: ับพอพิธาไปโตเนี่ยว่าตอนนี้บอลโลกได้คู่ชิงแล้วก็คือจากอาร์เจนตินากับสเปนไม่ได้แล้วคืนไปตัวในต่อทัพในเดียวคาสเลยซึ่งทีนี้ก็ป้อมไปนั่งแรกกับเพื่อนแกในต่อทัพปากก็ปากปลาสร้างพิษเตะเราก็มันไม่ร้อยนี่ไปตัวเราไม่ได้โลปลาตาถอยซึ่งร่างกายปอกปากปลาสร้างพิษมันก็ไม่ร้อยมันความมันอยู่ระแกงงวดแต่ของแกโดเรื่อง
0: ลงไปได้ไม่เป็นไรเราได้แร่ได้
2: ซึ่งมีแต่ผาเพราะเราแร่แต่ผาเราปิดเสี้ยงเรากำลังแร่แต่ผามันก็ไม่ร้อยว่าก็แบบเดิมซึ่งพ่อมาเสียได้ว่าวันนี้รัฐบาลไม่ได้เข้ามาเน้นในช่วงตรงนี้เลยส่งเสริมแต่หนักธุรกิจต่างไปบ่อยถ้าเด็กประมูลเข้ารวยขาดไปตัวร้าน
0: ของ บ้
2: าน
0: ที่
2: เข้ามาเนี่ยรวยซึ่งเดี๋ยวนี้พ่อท่ามารัฐบาลหรือไม่ทำเองบ้างในเมื่อหนักธุรกิจก็ลงทุนได้วันนี้รัฐก็ทำลงทุนมั่งเลยมอบไปสมาคมเรื่องกระทรวงการกีฬานี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่ามันปีสี่ปีมีวันซึ่งใช้เวลาไม่ใช่กี่วันอยากจะให้คนเอาชินหรือว่าดนตรีกีฬานี่จัดไปสักทีสี่ปีข้างหน้าให้คนไทยมีโอกาสได้เล่นทางโทรทัศน์อย่างน้อยสักสองก็ยังดี
0: คร
2: ับ เลยรัฐบาลครับอุดหนุนในส่วนตรงนั้นถ้าเพิ่มเติมแล้วพี่ตูนในเรื่องของผีผู้ใหญ่ดับมาแหลกว่ามวยฟุตบอลโลกเราไม่ได้เล่นแล้วแหละแต่ว่ามวยวันที่19นี่ที่ตำบลบางวันที่อำเภอปลายแป้งจังหวัดสุราษฎร์ที
0: ่
2: ที่มาของผีผู้ใหญ่ดับจัดนี่แหละมาเป็นรายการมวยย่อยป้องกวางแต่ผีผู้ใหญ่เล่นแล้วครับเป็นรายการย่อยน่าดูน่าชมอย่าลืมนะครับคนอยู่กายบานกายเรือนเคียงแต่ปลาแซงกับมันก็ไปแหลมมวยกันชื่อว่ามวยดีมันมีให้เราชมกันเรื่อยๆที่นั่นแต่ที่กระนอบนี่ไม่มีคนจัดเลยไปตัวความผีผู้ย่อยกันเลยว่าให้กำลังใจผีผู้ย่อยเลยแต
0: ่
2: ว่าให้แต่การนี้ป้านไปได้โดยดีอย่าขาดทุนกันแล้วกันเพื่อให้แฟนมวยได้ดูมวยกันต่อๆไปกับไปตัวขอบคุณหมากับไปตัวครับ
0: ครับผมครับขอบคุณหมากครับนะต่อเช้าวันศุกร์มีสายเข้ามานะครับเอาไปกันติดสายต่อไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ตู่ครับสกิดครับผม
0: เอาเลยครับ
3: ครับผมก็ตอนนี้ลงพื้นที่นะครับพบกับผู้ประกอบการมั่งเจ้าก้องมั่งประชาชนมั่งตอนนี้นี่สิ้นปรุงพลังหมดแล้วครับรีสอร์ทไล่ถีก็ต้องปิดตัวนะครับแล้วก็รถก็ยอมให้เขาหยุดบางคนต้องยอมปล่อยนะครับก็มันก็คงชุ่มใจนะครับพี่น้องมาเดาแล้วนะครับมาเดาแล้วก็เป็นสติกันทั้งนิดนึงนะครับปิดตู้ครับบางทีกระเซ่กระซุ่มต่างๆเนี่ยพอมันผ่านไปเลยเนี่ยมันช่วยได้ไม่ได้วันนี้เราจะเห็นนะครับแม่ค้าแม่ค้าเป็นหนี้เป็นสิ้นรอยราซิบรอยรายีกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ไม่มีต่างซุ่งกันกระแสตามแถวรบกันในลาดในพี่ตู้มาเลยได้เลยครับผมเนี่ยมีทีมงานตั้งทีมงานเอาไว้เขาก็ห้าข้าวห้าข้อมูลมาห้าทุกวันตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยพังหมดแล้วจุ่มน้องเบ้าขน้อมว่าสี่ปีข้างหน้าอยากให้นายกอนุทินทำฟุตบอลผมก็บอกว่าสี่ปีข้างหน้าเอาคนอื่นได้อย่าเอาอนุทินแล้วสวัสดีครับ
0: โอ้ล่ะลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งนะนึกไม่ถึงต่อเช้านะครับต่อเช้าต่อเช้าจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิสุวรรณทิพย์นะครับรองอธิการฝ่ายวิชาการและทรัพยากรเรื่องของ

0: งานโอเพนเฮ้าส์นะครับไปที่ซ่าต่อไปกันนะครับผมกลับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบาตู
0: ครับ
1: ผมเล่นกับบอลนะ
0: ได
1: ้ผมว่าอาร์เจนตินาเป็นโตกับเป็นหลายคุ้มเลยผมนี่จำนานเรื่องบอล
0: ครับ
1: ตั้งแต่ถ้าไม่จะมีบอลโตผมจำนานเลยเรื่องบอลโตหลักรองว่าอาร์เจนตินาเ
0: จ
1: ็บบอลโลกาลี่กับผม
0: ครับผมขอบคุณพระครับนะเอาก็ต่อเช้าอย่าลืมติดตามนะครับนะเพราะว่ารายการนี้พิเศษเลยต่อเช้านะครับเราสัมภาษณ์ท่านอาจารย์นะครับงาน Open House นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวนะนี่มีใครเข้ามามั่งนะครับมีซันสตอรี่นะครับนะบอกสันทัดเจ็ดเสมียนไม่นะครับนะขอบคุณมากครับสราวุธมีมิวสิกนะครับที่ข่าวมานะครับติดตามอยู่ตอนนี้กันนะครับนี่บอกก็แกกำลังเดินออกกำลังกายอยู่ที่สนามกีฬานะครับถ้าใครจะไปดักทวงนี่ได้ก็ไปกับตรงที่สนามกีฬาเมื่อแกไม่มีนี่ครับไม่มีนี่นี่เร่งลึงเร่งลึงนะครับผมนะเอาเราก็เรียกว่าต้องนี่แหละในโซนคงข้าวนะข้าวคงทางเดี๋ยวนะจริงนะไม่มีลายข้าวและวันนี้บ่าวตู้ก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้อะไรไม่ได้เตรียมมาเพราะว่าวันนี้สัมภาษณ์นะครับเน้นสัมภาษณ์สอพอข้าวนิพันธ์นะครับสอพอข้าวนิพันธ์อันนี้ท่านพันตำรวจเอกเวทิตปานชาตรีนะครับแกบอกว่าโรงพักที่สร้างไม่นะตอนนี้แค่เช็ดแล้วแค่จะได้เปิดฉายบริการในพี่น้องชาวบ้านแล้วนะครับนะนะครับนี่แกก็บอกว่าความคืบหน้าแกจะเปิดใช้บริการแล้วนะไม่นานไม่นานนะครับไม่นานนะครับผมเวลากันช่วงสุดท้ายนะครับนะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ก็เราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันตอนนี้นะครับนะทุกช่องทางนะครับนะก็ขอบคุณกันมากๆแล้วก็ต่อชาวติดตามกันแล้วนะครับสำหรับอสมทเพื่อชุมชนนะครับวันนี้เบาตุ๊กก็น้องนุ่มนะครับต้องขออนุญาตล้ำลากันตรงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิสูจน์ทราบระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ได้แล้ว32รายคาดรับร่างกลับครบถ้วนวันนี้ความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายขณะนี้3

ามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบ32รายแล้วและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น33รายส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ที่มีการตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้าอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมายื่นเอกสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างไปได้ครบถ้วนทั้งหมดในวันนี้

0: ิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มป่วยวิกฤตสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแม่ดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังการจากไปของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนางจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินยืนยันว่าดินเสียชีวิตในช่วงเวลา 17:07 นของเมื่อวานนี้โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดคาดว่าต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้งขณะนี้ร่างของน้องดินอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรส่วนเรื่องการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะนำร่างของน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใดรวบผู้ต้องหาฆ่าเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำลากศพซุกห้องน้ำล็อกประตูอำพรางคดีเมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำคลองหัวลำโพงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอัมภัยคำนนอายุ54ปีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายพิเชษกลมเกลียวผู้พบศพคนแรกให้การว่าเวลา 7:00 นของเมื่อวานนี้ได้เดินไปเข้าห้องน้ำแต่พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านนอกด้วยแม่กุญแจจึงกลับไปนำกุญแจอีกชุดมาไขเพื่อเปิดประตูเข้าไปและไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำจึงเรียกนายสัตวรรษอายุ42ปีซึ่งพักอยู่ด้วยกันมาช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายประการอีกทั้งหลังเกิดเหตุนายสัตวรรษหนีออกจากที่พักต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกับสืบนครบาล5ติดตามผู้ต้องหาจนทราบว่าหลบหนีไปพักอยู่ที่โรงแรมเวียงสำราญย่านตรอกสาเกแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าตรวจสอบจนจับกุมตัวนายสัตวรรษได้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 ของวันเดียวกันนายสัตวรรษรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังผู้ตายจับได้ว่าตนแอบนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปโอนเงินออกจากบัญชีแม้จะขอชดใช้เงินคืนแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและยืนยันจะดำเนินคดีทำให้เกิดความโกรธจึงลงมือก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร

0: จะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
11: Good day morning Play hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning Bye

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงกันเหมือนเดิมนะคะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมนะคะส่งมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะต้องบอกว่ากรุณาฟังให้จบค่ะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเพราะว่าหลายคนอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นแน่นอนที่สุดสิ่งนี้คือสาวๆทั้งหลายปรารถนาค่ะแล้วหนุ่มๆเองก็อยากจะอยู่ใกล้คนที่มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้ให้คุณได้พกความมั่นใจออกจากบ้านกันด้วยการใช้แป้งเย็นเพศัตของเรากับความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมที่คุณมั่นใจได้พกติดตัวไปทำงานกันได้เลยค่ะร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพศัตดับร้อนได้ทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตอยากให้ทุกท่านได้พิสูจน์กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศสัตว์นะคะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าหอมยั่วยั่วจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันนะคะเพราะว่าหลายหลายท่านบอกว่าฟังรายการของน้องอ๋อยทุกวันทุกวันเลยไม่เคยคิดจะซื้อมาใช้แต่พอฟังทีไรฟังไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเริ่มซึมซับละเริ่มอยากจะรู้ละว่าหอมจริงอย่างที่น้องอ๋อยบอกหรือเปล่านะคะฉะนั้นน้องอ๋อยเองใช้เป็นประจำกันด้วยแล้วก็ขอยืนยันคอนเฟิร์มได้เลยว่าความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานั้นเป็นความหอมระดับตำนานที่อยู่คู่กับคนไทยกันมานานแสนนานนะคะคนที่อายุ50อัพขึ้นไปก็จะรู้และตื่นขึ้นมาโตมากับแป้งเย็นเพศสัตว์เพราะว่าที่บ้านสมัยก่อนคุณคุณย่าคุณตาคุณยายของเราก็จะใช้แป้งเย็นเพศสัตว์นั่นแหละนะคะซื้อติดบ้านกันไว้ทุกๆบ้านกันเลยทีเดียวฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นใหม่ของเรากับแป้งเย็นเพศสัตว์พลังความหอมสุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่า

กลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆหรืออยากจะให้หนุ่มๆได้ค้นหาหรืออยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆรีบเลยค่ะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตของเรารับรองว่าหอมเย้ายวนยั่วใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่ต้องติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่ฉะนั้นรีบบอกคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักให้ได้ใช้แป้งเย็นเพศัตกันมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าอาบน้ำอยู่บ้านนี้จะหอมไกลไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนไม่เชื่อใช่ไหมคะก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันว่าความหอมของสบู่เพศัตว์ของเรานั้นหอมไกลไปถึงข้างบ้านจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าจะเป็นสาวๆบ้านไหนก็แล้วแต่เวลาอาบน้ำเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอาบน้ำนานๆอยากจะปลดปล่อยอะไรต่างๆทำความสะอาดให้ทั่วร่างของคุณกันแล้วถึงแม้ว่าคุณจะอาบน้ำนานแค่ไหนวันหนึ่งจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ของเราในการอาบน้ำผิวพรรณของคุณก็จะสะอาดหมดจดทำความสะอาดได้ทั่วร่างแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ผิวของคุณนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวออร่าฉ่ำๆแน่นอนผิวจะไม่แห้งตึงนะคะจะมีความชุ่มชื้นดูสะอาดหมดจดแล้วคุณจะมีความมั่นใจใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ดูดีเพราะว่าผิวออร่าฉ่ำๆและสวยเปล่งประกายแบบธรรมชาติจริงๆกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟของเรานะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอยากจะแนะนำแล้วก็ภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งเลยเพราะว่าน้องไอเองก็ใช้เป็นประจำวันไหนที่ใช้สบู่อื่นอาบน้ำถูตัวนะมันรู้สึกเหมือนแบบไม่สมบูรณ์แบบอ่ะมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างนึงแต่ถ้าใช้สบู่เพศัตว์แล้วแหมมั่นใจเหลือเกินว่าผิวของเราสวยผิวของเราออร่าฉ่ำๆสว่างกระจ่างใสแน่นอนนะคะแล้วมีกลิ่นหอมติดตัวนานๆหอมแบบยาวๆอาบน้ำตั้งแต่เช้านะคะถูตัวแล้วออกจากบ้านไปทำงานนู่นนี่นั่นกลับมาดมผิวของเราโอ้ผิวยังหอมผิวยังสวยสะอาดสว่างกระจ่างใสสดชื่นจริงๆนะคะพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันได้2สี2กลิ่นหอมของสบู่เพศัตว์ของเรานั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่อะไรต่างที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะรวมตัวกันแล้วบำรุงผิวพรรณของเราให้มีความสว่างกระจ่างใสบำรุงผิวพรรณให้ผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นต้องสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟเท่านั้นนะคะไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตนะคะเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจค่ะใครๆก็อดใจไม่ไหวแน่นอนค่ะถ้าไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีกลิ่นกายมีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกสดชื่นตามไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นให้คุณได้มีความมั่นใจได้เกินร้อยจริงๆแล้วก็เพิ่มความสวยเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มเสน่ห์ขึ้นไปอีก 200% เลยล่ะนะคะยั่วๆแน่นอนค่ะนะคะหนุ่มๆหน้าไหนหลงไหลแน่นะคะเจอสาวๆที่ใช้แป้งเย็นเพสัตแล้วโอ้ยหอมสดชื่นเย็นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องอาบกันด้วยนะคะกับแป้งเย็นเพสัตของเราซึ่งไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบเทียมได้อย่างแน่นอนกับแป้งเย็นเพสัตของเรา3สี3กลิ่นหอมนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองซื้อกันได้เลยค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำมีจำหน่ายกันด้วยนะคะวันนี้เวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วทุกวินาทีมีคุณค่ามีประโยชน์เสมอนะคะทำทุกวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดปริศนาณตันหยงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมนี้จากเดิมจะหมดเขต15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้เสียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 คนดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาล

อันออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็น

0: จึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายโดยใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve สหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สุดและเป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังยิงขีปนาวุธเวลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังเกาะค้าของอิหร่านส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่

0: ับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: 라라라이신주파트라이롱라이ไปในอากาศไปไหมคะไปด้วยกันไหมคะหลายคนก็มีจินตนาการนะอยากจะแบบว่าเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันแบบมีชีวิตที่เป็นอิสระเสรีนะคะอยากจะไปไหนก็ได้ไปแบบล่องลอยอะไรเงี้ยลาลาลอยค่ะเพลงนี้งานจากเดอะทอยนะไม่ได้หยิบมาเปิดนานมากๆเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นสิงโตนำโชคเธอคือของขวัญสวัสดีค่ะมาแล้วจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมสวัสดีวันหวยออกด้วยจ้าใครฟังรายการวันนี้ขอให้รวยขอให้รวยนะคะคิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เงินตามนั้นเลยเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะขอให้มีโชคมีลาภค่ะวันนี้ความหวังคนไทยนะคะถึงแม้ว่าจะผิดหวังถูกกินทุกงวดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเรานะคะก็ต้องลุ้นกันต่อค่ะชีวิตมีเรื่องให้ลุ้นกันตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของหวยค่ะก็ลุ้นกันต่อไปนะคะงวดที่แล้วอาจจะไม่ใช่ของเรางวดนี้อาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะชีวิตต้องมีความหวังอยู่เสมอๆนะคะทักทายคุณฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วทางแอปฟ้าสมท.สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะปาเป็กกี้บอกว่าเสียงในไลฟ์ไม่ออกนะทางแอปฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าช่วงเปิดเพลงเนี่ยในแอปฟ้าเนี่ยถ้าดีเจไม่ลืมนะถ้าดีเจไม่ลืมก็จะต้องปิดเสียงนะเนื่องมันจะติดลิขสิทธิ์เพลงนิดนึงนะคะแต่ถ้าดีเจลืมก็จะได้ยินเสียง แต่ถ้าช่วงดีเจพูดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงปกตินะคะอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะจ๊ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับสุดที่ใจจะไขว่คว้าอยากฟังบังเอิญมันได้นะคะของแอนอรดีชั่วโมงหน้านะคะเพลงนี้พี่สุรัตน์สวัสดีค่ะตะวันมาแล้วจ้าตะวันจ๋าพระเอกออกจากโรงพยาบาลแล้วยังคะนะคะทักทายตะวันด้วยค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำทางต่อด้วยนะคะคุณบุษยาคุณกรเซอร์วิสมาแล้วค่ะทักทายกันสวัสดีพี่ลูกหมีพระนครนะคะติดตามกันใหม่แล้วปรบมือต้อนรับหน่อยจ้าสวัสดีพี่อนุวัฒน์นุ่มนวลค่ะอยากฟังเนื้อร้ายของหนิงปัทมาอันนี้ FC เหรอคะ FC หนิงปัทมาหรือเปล่าเนื้อร้ายได้เพลงนี้ชั่วโมงหน้านะคะเนื้อร้ายเอาชั่วโมงเอาเนื้อดีไปก่อน ขอบคุณใจส้มด้วยค่ะสวัสดีพี่เทนเนอร์โอ๊ตด้วยนะคะทักทายกันสวัสดีค่ะพี่วันจ้าสวัสดีพี่วันด้วยจ้า
1: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ละเอียดยังไม่ออกจากโรงพยาบาลสู้ๆนะคะเดี๋ยวนี้หมอเก่งมากๆหมอเก่งมากๆล่าสุดก็มีข่าวนะคะที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะคะกระเพาะก็อ่านข่าวเจอพอดีเลยได้มีการร่วมกับทีมแพทย์นะคะที่เป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่โรงพยาบาลสุราษฎร์นะคะแล้วก็มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชื่อดังเนี่ย อย่างเช่นจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็มาร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในการผ่าตัดนะคะผู้ป่วยลิ้นหัวใจรั่วได้สำเร็จค่ะเป็นรายที่10แล้วที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่าขอชื่นชมแล้วก็คือทุกวันนี้ใครคือเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกแต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจนะคะในศักยภาพของคุณหมอแต่ละท่านนะคะแล้วก็ให้มั่นใจในศักยภาพของเครื่องมือทางการแพทย์นะคะยูกยาทั้งหลายแหล่ว่ามันมีวิวัฒนาการที่มันล้ำสมัยมากๆแล้วด้วยคณะแพทย์เดี๋ยวนี้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งมากๆนะคะต้องยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลสุราษฎร์เนี่ยบอกเลยว่าโรงพยาบาลสุราษฎร์เนี่ยก็มีคณะแพทย์นะคะมีอาจารย์หมอมีแพทย์นะคะแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์เนี่ยตอนนี้เยอะมากๆค่ะเยอะมากๆแล้วก็พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะคะด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของหมอเนี่ยบอกเลยว่าทีมแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนนะคะเก่งมากๆเพราะฉะนั้น เราจะได้เจอหมอดียาดีแน่นอนค่ะพี่ส้มชัยมาแล้วสวัสดีค่ะนะคะตาวันบอกว่ายังไม่ออกจากโรงพยาบาลแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วเย่หายวันหายคืนได้ออกจากโรงพยาบาลไวๆนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พี่อนุวัฒน์คะตอนนี้กลับมาฟังในวิทยุต่อแล้วโอเคแสดงว่าอยู่สุราษฎร์ธานีแน่นอนเลยสวัสดีคุณตวงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาอัปเดตนิดนึงปกติแล้วไม่ค่อยได้ตามเรื่องของฟุตบอลหรอกแต่ว่าฟุตบอลโลกก็ถึงนาทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะ ไหนใครเชียร์ทีมไหนบ้างยกมือขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาบ่ายสามเวลาของสหรัฐนะคะซึ่งก็ตรงกับเวลาประเทศไทยก็คือตีสองก็คือรุ่งเช้าของวันนี้16กรกฎาคมนะคะตามเวลาประเทศไทยไหนใครได้ดูฟุตบอลโลกค่ะใครได้ดูฟุตบอลโลกบ้างเป็นระหว่างทีมชาติอังกฤษแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศไหนใครได้ดูบ้างใครที่ตื่นเช้าวันนี้ขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าแสดงว่าดูฟุตบอลโลกอยู่แน่นอนเพราะว่ามันตีสองตามเวลาประเทศไทยไงไหนใครเชียร์ทีมไหนบ้างเอ่ยได้ได้ว่าทั้งสองทีมทั้งทีมชาติอังกฤษแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็ทำกันอย่างเต็มที่เลยนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็นะมันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเนี่ยค่ะล่าสุดก็คือทีมชาติอังกฤษนะคะพ่ายแพ้ไปให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ย1ประตูต่อ0นะคะอาร์เจนก็ทำประตูนำไป2ประตูต่อ1ค่ะนั่นหมายความว่าฟุตบอลโลกปีนี้รอบชิงชนะเลิศค่ะอาร์เจนตินาจะเข้าไปเจอกับสเปนนะคะทีมชาติสเปนแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาจะพบกันนะคะในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศค่ะเย้ ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับใครที่เป็นสาวกเป็น FC ของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมชาติสเปนนะคะเรียกได้ว่าคู่นี้น่าจับตามองมากน่าจับตามองมากๆเพราะว่าเก่งกันทั้ง2ทีมเลยเอาใจช่วยเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูผลกันอีกทีนึง
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อ่ะฟังอีกสัก1เพลงวันนี้เริ่มต้นมากับ2เพลงที่แบบว่าออกแนวแบบวัยรุ่นนิดนึง
2: เอาใจลงไป
0: อีกสักเพลงแล้วกันนะ
2: ทุกทีเตือนกี่ครั้ง
0: จากซาร่าโซโลร่าค่ะเพลงนี้เอาใจลงไปเล่น

ม่อยากเจ็บก็ต้องใช้สแตนด์อินนะคะถ้าตัดสินใจเล่นเองก็เจ็บเองก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วค่ะเรื่องของหัวใจเนี่ยจะหาสแตนด์อินก็กระไรอยู่เนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือความเสี่ยงนะคะการลงทุนซื้อหวยวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีความเสี่ยงค่ะเสี่ยงที่จะถูกแล้วก็เสี่ยงที่จะได้นะคะ50-50ค่ะเดี๋ยว4โมงรู้กันว่าใครได้ไปต่อหรือใครพอแค่นี้สายไม้พี่เดือนสวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะพี่เดือนบอกว่าข้อให้ประเอียดให้ไวๆค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะอยากฟังสุขภาพรักพี่เอิร์ธอนุพงศ์จากนครศรีทักทายกันสวัสดีจ้านะทักทายจากหลังไมค์ด้วยนะคะซีฮันหลงกันเข้ามาช่วงนี้เดี๋ยวแวะไปอัปเดตราคาทองกันสักนิดหนึ่งค่ะปลายสัปดาห์อีกแล้วเมื่อวานนี้ราคาทองร่วงลงมาอยู่ที่ 63,000 กว่าบาทนะคะวันนี้ราคาทองค่ะจะมีการปรับตัวหรือว่าย่อลงอีกเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่ยุ้ยกันเลย

0: เดตราคาทองกันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจกะเพราเช้านี้นะคะราคาทองคำก็มีการจับลดลงเล็กน้อยนะคะ50บาทค่ะอยู่ที่ 64,150 รับซื้อคืนอยู่ที่ 63,950 บาทค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ร่วงลงมาอยู่ที่ 63,000 กว่าบาทใช่ไหมคะพี่ยุ้ยน่าจะไปขึ้นช่วงบ่ายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะก็เมื่อวานก็ทำกำไรขาขึ้นสั้นๆได้กันนะคะเมื่อวานก็ถือว่าขึ้นประมาณ 4-500 เช้านี้ก็ย่อกลับลงมานิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ซื้อขายทองคำแท่งในระบบออนไลน์ก็สามารถทำกำไรได้ไม่ยากเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะก็ไม่หวือหวาราคาทองช่วงนี
0: ้ขึ้นลงเล็กน้อยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ยืดถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันก็น่าจะเก็บออมได้นะคะเพราะว่าถ้ามันขึ้นแรงลงแรงทุกคนก็จะตื่นทองตกใจอีกนั่นแหละค่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนที่ดูแนวโน้มดูความชัดเจนก็อยากจะซื้อเก็บในส่วนของทองรูปพรรณก็ไปที่ห้างทองแม่มารีได้ค่ะเจ๊โบเตรียมของฝันของฝากไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการ์ดทองสำหรับวันแม่ก็จะมีรูปสวยๆใครอยากทำรูปคู่กับคุณแม่นะคะก็ไปได้เลยเดี๋ยวเจ๊โบออกแบบให้ได้เลยค่ะ
0: โอ้หมายถึงว่าทำการ์ดทองแล้วก็มีรูปคู่คุณแม่อยู่ในการ์ดทองเหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นของ
0: ว้า
1: วส่วนหมดเลยใครของรูปที่เป็นรูปสวยๆน่ารักกับคุณแม่โมเมนต์ดีๆนะคะ
0: ค่ะ
1: เลือกรูปประทับใจได้เลยแล้วเราให้เป็นของขวัญคุณแม่ในวันแม่ปีนี้นะคะ
0: โอ้โหแล้วแบบนี้จะต้องมีการสั่งทำล่วงหน้าไหมคะพี่หยุย
1: ใช่แล้วค่ะพี่ยุ้ยเลยต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเนี่ยแหละค่ะเพราะมีช่วงเวลาแกปที่จะทันงานวันแม่ที่เราจะให้ในวันแม่ของวันที่12สิงหาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบไปสั่งจองได้เลยค่ะตอนนี้นะคะหารูปสวยๆแล้วก็ไปหาเจ๊โบได้เลยค่ะ
0: ค่ะโอ้เป็นของขวัญสุดพิเศษเลยนะคะสำหรับวันแม่ปีนี้ใครอยากจะหาของขวัญแบบว่ามีความพิเศษพิเศษพิเศษนะคะแวะกันไปได้เลยที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดค่ะรีบไปสั่งจองยังได้ทันวันแม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อแล้วก็ฟังเพลงกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

กลับมาเจอกันต่อค่ะช่วงที่2นะคะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้ขอทุกคนดวงดีนะจ๊ะพอพูดถึงเรื่องของดวงค่ะหลายคนก็เชื่อหลายคนก็ไม่เชื่อนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะในการรับฟังก็แล้วกันแต่ก็หยิบมาฝากกันเผื่อจะได้มีกำลังใจมาดูกันค่ะว่าวันนี้ราศีไหนนะคะที่จะแบบว่าเฮงไม่ไหวแล้วเฮงไม่ไหวแล้วเฮงไม่ไหวแล้วมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะจะเป็นราศีเราหรือเปล่านะ3ราศีค่ะดวงดีวันนี้เฮงไม่ไหวมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะจ๊ะเสี่ยงโชคกันแล้วยังเอ่ยราศีต่อไปนี้ค่ะนะประกอบด้วยราศีพิจิกค่ะราศีมังกรค่ะและราศีสิงห์จ้าอ่ะยินดีด้วยนะคะเผื่อจะได้แบบชื่นใจกันสักหน่อยนะคะพอบอกว่าพี่จิกมังกรซิ่งนะคะฉันยู่ราศีสามราศีนี้นะคะโอ้ยซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกเบาค่ะเบาๆเบาๆเบาๆเอาแบบหอมปากหอมคอพอนะคะให้เราได้แบบพอลุ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราดวงดีแล้วก็ดวงชะตาถึงจริงๆที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะต่อให้ซื้อ1ใบอ่ะเราก็สามารถถูกรางวัลที่1ได้บางคนกวาดซื้อนะคะ20 30ใบโอ้ยงวดนึงหลายหมื่นนะคะถ้าดวงไม่ดีหรือว่าดวงไม่ถึงนะคะดวงลาภลอยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ได้ค่ะบางคนเนี่ยพอตรวจลอตเตอรี่ทิ้งตรวจแล้วทิ้งตรวจแล้วทิ้งนะคะลอตเตอรี่ก็จะแบบขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะงวดนี้ยังไม่ได้เป็นของคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยทิ้งเอาเป็นว่าคนถ้าดวงจะได้นะก็ได้ค่ะใบเดียวที่ซื้อก็ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะแวะฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะส่งต่อด้วยงานเก่าๆจากพี่เอจิรากรนะคะเพลงนี้ระหว่างเราสองคน

0: านเก่าๆจากพี่ใหม่เจริญบุระค่ะเพลงนี้เสียใจได้ยินใหม่นะคะน้องเต้สวัสดีครับขอเป็นดาวหล่นของมอสขจรจารุกุลพี่สุสาคอนสวัสดีจ้านะครับเพลงเสียใจได้ยินใหม่ขอบคุณพี่หอด่านช้างด้วยนะที่แนะนำมานะคะพี่สุสาคอนว่าพี่การร้างไก่นะร่างกายแต่ว่าหัวใจไม่ได้พิการนะคะนับถือมากๆค่ะพี่สุสาคอนสุดยอดมากนะคะคนสู้ชีวิตพี่แจมสวัสดีค่ะอยากฟังคนใช้ชีวิตสักหนึ่งเพลงโอเคอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ฟุตบอลโลกนิดนึงนะคะเผื่อใครแบบยังไม่ทราบตารางแต่ถ้าเป็นคอบอลจริงๆก็คงทราบตารางกันอยู่แหละเดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศไฟนอลนะคะระหว่างทีมชาติสเปนแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยศึกชิงแชมป์บอลโลกนะคะ FIFA World Cup 2026เนี่ยจะเป็นค่ำคืนวันที่19นะแต่ตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณ16:00 นะคะ16:00ก็ติดวันที่20กรกฎาคมและก็อีกไม่กี่วันแล้วนะเอาใจช่วยเอาใจช่วยเชียร์เชียร์เชียร
1: ์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้อยู่กับโตโยต้าค่ะทุกวันนี้นะชีวิตของคนเราต้องเจอกับอะไรบ้างคะเจอกับเรื่องราวจีปาถะมากมายชีวิตมีค่ากันทุกคนเลยอันดับแรกเลยค่าน้ำมันนะคะที่มันสูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนแล้วก็งานหนักที่มันรออยู่อีกเพียบเลยแต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนค่ะไฮลักทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่มากแต่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power ค่ะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ช่วยให้คุณประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะคะในทุกรุ่นอีกด้วยและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคราวค่ะที่ช่วยให้การขับเนี่ยนุ่มแล้วก็เกาะถนนแน่นเลยเข้าโค้งได้หนึบมากๆให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วจ้าโตโยต้าจัดโปรพิเศษค่ะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะรีบมาเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้แล้วก็ทดลองขับได้แล้วค่ะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: รถยนต์แล้วไปกันที่รถมอเตอร์ไซค์สักครู่หนึ่งนะคะสุภกิจมอเตอร์ค่ะตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครๆก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์สุภกิจมอเตอร์ค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะทุกรุ่นทุกแบบเลยค่ะลูกค้าขาเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อย่าลืมแวะกันไปนะโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะใครที่ชอบแบบความน่ารักน่ารักนะคะในสไตล์ที่แบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนิดหนึ่งสกูปปี้ค่ะโอ้ยสวยน่ารักมากตอนนี้สกูปปี้นะคะเติมสีสันให้ทุกวันของคุณเนี่ยมันมีชีวิตชีวามากๆเลยหลากหลายสีสันนะมีให้ลูกค้าเลือกแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เทรนที่มาแรงต้องยกให้สีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวเลยสวยมากโปรนี้นะคะก็สามารถแวะกันไปได้เลยออกรถ0บาทค่ะรับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทด้วยแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะส่วนลดของแถมมากมายฟรีประกันภัยรถหายนะคะฟรีทะเบียนพรบฟรีของแถมมากมายอยู่ตามพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับรถที่สุภกิจมอเตอร์ได้ทุกสาขาใกล้บ้านค่ะสอบถามเพิ่มเติม0811882828นะคะ0811882828ค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์จ้ะสุดท้ายนะคะส่งต่อด้วยโปเตโต้ค่ะสักหนึ่งเพลงงานเก่าๆนะเพลงนี้ชื่อว่าปากดีขอบคุณพี่ออสทุ่งเตาใหม่ด้วยจ้ะ

ขาถึงบอกไงว่าให้คิดก่อนพูดดีๆนะคะพอพูดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะไอ้คำพูดเนี่ยปากดีค่ะโปเตโต้นะคะเวลาหมดเวลาชั่วโมงแรกพี่รัตตาจ๋าสวัสดีค่ะชั่วโมงหน้านะไอ้ทูแอลกอฮอล์ได้เลยค่ะพี่ซักชัยสวัสดีค่ะแชมป์คู่ด้วยนะคะทักทายกันสวัสดีครับปะออกไปใช้ชีวิตกันสักหน่อยค่ะอยากทำแต่งงานนะคะต้องออกไปใช้ชีวิตบ้างอะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีพี่สอดทอยเจ้าเบิร์ดการจนาดิดด้วยจ้าตามการทางต่อๆนะสวัสดีครับไปท้ายเอาไว้กับพี่สื่อธนพลนะคะคนใช้ชีวิตไปเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยจ้า

0: านีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถี

เพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัยสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จากการฝึกอบ

0: ร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปณ์สหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำ

0: ประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

0: แล้วว่าแกงบ้านงานมีแต่ของร้อยๆเพ่นะคะ
1: เลวยับเอาร่มกันย่อยเดินเดียดร่มยับลบบ้านบอกในงานว่ากะ
0: เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติป่ะ
1: เอาจอดวายตรงไหน
0: ก็ไม่ใช่ที่หลักนะคะเขาเขาแค่ว่าตักไปเพื่อนลูกที่บ้านสักนิดนะคะลักแกงค่ะงานจากวงลูกคลักนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากพุ่นพินจัดไปเรียบร้อยแล้วก็ก่อนนั้นบังเอิญมันได้นะคะแอนออร์ดีค่ะก็ตามคำขอเช่นเดียวกันนะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะก่อนกินมื้อกลางวันกันนะคะชั่วโมงนี้ก็เปรียบบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้าสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18แนะนำเพลงได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้อยากจะฟังเพลงอะไรก็จัดมาได้เลยค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะอีก1ชั่วโมงค่ะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะทักทายคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามาทางแอปฟ้าอสมทด้วย PF หมดก้นไส้นะคะฟ้าสวัสดีดีเจแต่วอนนึงกับพี่เดือนด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีทางตอของกระเพาด้วยนะคะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบเนี่ยเมื่อกี้ลงไปก่อนเนาะทักทายสายเขียวด้วยนะคะทีมงานสายเขียวจากบางกล้วยค่ะพี่เสกเพลงกำลังใจของวงโฮปให้กับตาวอนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่กระเพาจัดให้จ้ะอ่ะไหนๆก็เริ่มต้นมากับเพลงสนุกแล้วนะจัดไปกับไอ้ทุยอีกสักหนึ่งเพลง

0: ไอ้ทุยเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนรู้บ้างไหมรู้บ้างไหมว่าอยู่ที่นี่พี่เอ็ดวานุกนี่วาเพลงเพลงมันพาไปพี่นี่คืออรรถรสของการฟังเพลงนะคะพี่เอ็ดอนุพงศ์ทักทายกันอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงที่2ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่บางตุยนะคะบอกว่าเพลงพร้อมมากเลยขอบคุณ FC ที่ขอด้วยเพลงนี้สวัสดีค่ะพี่กรณ์โยกย้ายสายเอวพี่บางตุยติดตามกันใหม่แล้วขอบคุณนะคะแล้วก็ทักทายน้องภูมิด้วยค่ะสวัสดีค่ะคือไลน์ต่อๆใหม่เนาะหายหมดเลยพอขึ้นมาอีกรอบหายหมดเลยลงไปหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นใหม่อ่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพากันไปที่บริษัท BO Powertech กันค่ะ
1: บริษัท BO Powertech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท DO Powertech จำกัดค่ะอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะบริษัทตั้งอยู่ในเมืองสุราษฎร์แต่เรารับบริการนะคะดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้าค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะทั่วประเทศไทยเพราะเราเป็นในรูปแบบของบริษัทที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลหน้างานให้กับลูกค้าทั่วประเทศเลยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะขั้นตอนการติดตั้งรวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบวงจรค่ะตู้เมนควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะดูแลครบจบที่เราที่เดียวได้เลยค่ะทั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้เลยบริษัท BO Powertech จำกัดค่ะมาตรฐานของเรานะคะเรามีทีมงานวิศวกรควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงค่ะทางด้านระบบไฟฟ้านะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้เลยวันนี้อาจจะยังไม่ได้เรียกใช้งานแต่เซฟเบอร์โทรศัพท์นะเอาไว้ในโทรศัพท์ก่อนเนาะเวลาถึงคราวต้องใช้งานได้ต้องไปหาที่ไหนนะจ๊ะจะได้จำหวานหนองกระเพาแนะนำแล้วนะคะเชื่อได้เชื่อถือได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศจริงๆนะคะสำหรับบริษัท BO Powertech จำกัดค่ะเบอร์ออฟฟิศนะคะ077-295-111 077-295-111 ค่ะหรือ086-471-3221 086-471-3221ออฟฟิศเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะนะคะติดต่อกันได้เลยบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณธีรเดชวิโรจน์นะคะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วพี่โอ๊ตใจดีมากๆนะคะสามารถพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
2: เติมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มีแนะนำเพลงเนื้อร้ายมาค่ะของหนิงปัทมาเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสู่หมวดเพลงช้ากันต่อนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ดาวลนค่ะงานจากมอสขจรจารุกุลนะคะสำหรับเพลงนี้จัดไปอีกหนึ่งเพลงจ้าเดี๋ยวก็พากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้กันก่อนดีกว่าในช่วงนี้บอกเลยว่าตอนนี้กล้าปาล์มน้ำมันที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50ขายดีมากนะคะเมื่อวานเห็นในหัวของเรานะอดีตเกษตรอำเภอขาวนะแบบโพสต์คลิปอยู่ว่ามีไม่พอขายเลยจ้ามีไม่พอขายแล้วว่าโอ้ขายดีมากอย่างที่กระเพาบอกแหละว่าตอนนี้เราเปิดจำหน่ายแล้วนะคะกล้าปั๊มน้ำมันอายุ10เดือนก็คือโตเต็มวัยเลยเอาไปลงแปลงปลูกได้เลยค่ะนะกล้าปั๊มน้ำมันนะคะอายุ10เดือนมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะต้องรีบเลยค่ะติดต่อได้เลยนะคะที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50นะคะพันแท้ทุกทีดกดีทุกต้นทนโรคทนแรงอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นพันแท้จากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิคคอนนเดลิคอมแพคนะ ML 161สวิคินดับลู KBC คลิก Q6 คลิก600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์นะคะควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องนะคะตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายแล้วในจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่สนรีบติดต่อด่วนเลยนะคะจะเอารถมาทุกเองก็ได้นะหรือว่าจะให้ทางแปลงเพาะนะคะจัดส่งให้ก็ได้ค่ะทั่วภาคใต้ก็มาซื้อที่เรานะคะทั่วภาคใต้มาซื้อที่เราติดต่อได้เลยนะคะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะจะไปที่แปลงเพาะเลยก็ได้นะคะศูนย์วิจัยอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอําเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะหรือโทรสอบถามอดีตเกษตรอำเภอขาวก่อนนะคะต้องการคำปรึกษาวิชาการเกษตรอะไรก็โทรหาได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรี0992226964ค่ะ0992226964นะคะหรือจะเข้าไปที่แอปฟ้าค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราธานีได้เลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราธานี102สุราธานี
0: มี FC แนะนำเพลงกำลังใจนะมา2เพลงค่ะงั้นเดี๋ยวถือโอกาสช่วงนี้เปิดเพลงเพราะๆนะคะสื่อความหมายดีๆแล้วก็ส่งเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนด้วยค่ะเริ่มต้นจากกำลังใจงานจากพี่ๆวงโฮปนะคะและต่อด้วยพี่หนูเล็กกาก้าซิงเกิลใหม่กับอย่าใจกระจอก

0: อย่าใจกระจอกค่ะนะคะหนูเล็กกาก้าเพลงนี้พร้อมมากฟังดูเหมือนเขาจะว่าว่าเรานะไม่ได้ว่าเพลงนี้ไม่ได้ว่านะคะแต่ประมาณว่าพูดให้คิดฝากไว้ให้คิดนิดนึงสองเพลงกำลังใจนะคะสื่อความหมายดีๆขอทุกคนมีพลังงานดีๆในตัวเองเยอะๆในทุกๆวันนะจ๊ะช่วงนี้นะคะฝากไว
1: ้ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เมื่อสักครู่นี้พี่ดีเจกวางคนสวยนะเจ้าของรายการ Music Memory นะคะไปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตมาพี่กวางเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดนะคะวันนี้เหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีมาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนพลตำรวจนะคะที่ภูธร8ค่ะแล้วคือเสร็จแล้วแหละตอนนี้เนาะเพราะว่ามันตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะคะเสร็จภารกิจแล้วก็เลยแวบมาที่สถานีค่ะโอ้มาใส่ชุดกาชาดสวยเป๊ะมาเลย ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆท่านเลยค่ะในเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยจริงๆแล้วเวลาออกหน่วยเนี่ยถ้าทุกท่านพร้อมนะคะก็สามารถไปบริจาคได้เลยนะคะแต่ในส่วนของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่ธนาคารเลือดนะสามารถบริจาคได้ทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะสามารถเข้าไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือดกรุ๊ปไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าทุกท่านมีความพร้อมทั้งกายแล้วก็ใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ทุกวันเลยค่ะ1คนให้3คนรับนะคะเป็นบุญใหญ่มากๆเลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มากันที่โชเล่กันต่อนะคะไม่พลื้อเลยค่ะซิงเกิลใหม่ค่ะอันนี้เปิดเพราะว่ารู้ว่าหลายคนอยากฟังแหละ

ไม่พรื่อเลยไม่พรื่อเลยคำว่าไม่พรื่อเลยมักจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในใจเสมอนะคะกับเหมือนกับคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นอะไรสมมติว่ามีคนถามเราว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเรามักจะพูดว่าไม่เป็นอะไรไอ้คำว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมักจะมีอะไรเสมอนะคะซ่อนอยู่ในนั้น โอ้ยเลิกเศร้าเหอะจะได้ไปกินข้าวเที่ยงกันอร่อยๆนะคะจัดไปกับเพลงนี้ดีกว่านะปิดท้ายชั่วโมงนี้นะคะสารพันเพลงเพราะบันเทิงซ้อย18ปิดท้ายเอาไว้กับพี่บ่าววีค่ะซิงเกิลใหม่เลยนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเอาทีบ่ายใจนะคะใครอยากทำไรทำนะคะใครอยากกินไรกิน ใครอยากรักใครก็รักค่ะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะกลับมาเจอกันใหม่นะคะผ่านทางสมท.102สุราษฎร์ธานีที่นี่ที่เดิมปิดท้ายชั่วโมงนี้ไว้กับเพลงนี้เลยเอาทีบ่ายใจสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทินลงนามตั้งรองเซมเบ้รักษาการอธิบดีสทตั้งแต่16กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนักร้องรอดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำตำรวจเผยยังผวาเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวง4คนกังวลเยียวยาเหยื่อสบด.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสทให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23 มิถุนายน 2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิ

0: วันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่ยืมในการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทีนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
1: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัดภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกออกให้จากถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนตัวมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยมิชอบแล้วนายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26ตุลาคมค่ะ
0: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30ปีวัติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นและก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเฟิร์นไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ9นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสีย

0: ชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วโดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอยากให้สถานประกอบการต่างๆมีการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกันตลอดเวลาและที่สำคัญคือเรื่องของทางเข้าออกควรจะออกแบบหรือว่าจัดการให้มีความคล่องตัวและระบายคนได้ดีมากกว่านี้เพื่อให้สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้บรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีกลุ่มเพื่อนยืนไว้อาลัยแล้วก็ฟังสวดพระอภิธรรมต่อหน้าแท่นพิธีชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางกลับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: อเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3วัน3เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะหรือฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงนะเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วยคำว่าเถานะคะจากนั้นค่ะนายกก็เดินทางเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมืองเฉิงตูก่อนเดินทางต่อไปปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนก็คือนายหลี่เฉียงในประเด็นที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบ

0: วิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมมือการค้าสำหรับการเดินทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EU ABC และสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทั้งนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
0: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมไปการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืนมีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้การสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมคารัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดล็อตแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.และ Bon Connect Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100 บาทเสนอพันธบัตรอายุ3 ปีและ10 ปี

0: อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออม Plus เป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ 12:20 น.พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พอขาเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลและว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงและก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยืดออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
0: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเหลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็น่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทรัมป์นะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกษาปณ์ของสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่า รูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอะไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
1: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบบระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุกขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามและก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโทรอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า 11,800,000 ไร่ครับ
0: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งจีนครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือกว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำจากทั้งหมด36ประเทศและดินแดนมี22ประเทศที่มีมุมมองดีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่เพื่อนบ้านสหรัฐพันธมิตรตะวันตกอย่างแคนาดาเม็กซิโกฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรผู้นำ2ประเทศก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมในระดับต่ำนะคะแกนนำนักวิจัยกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่จีนได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปใต้
2: ไปไม่
1: ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อร่อย

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเรานะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฤษชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีไปจนถึงเวลา 13:00 นนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวนะคะที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะทั้งภาคใต้นะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงกันเลยละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ทักษิณเกษตรอัตลักษณ์ถิ่นใต้ซึ่งเป็นการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งที่10นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านวิชาการการวิจัยนวัตกรรมการประกวดการสาธิตการอบรมการประชุมวิชาการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครื่องจักรกลการเกษตรจากผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 1,000 รายการโดยแบ่งออกเป็น5โซนหลักนะคะได้แก่โซนนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโซนการประกวดและการแข่งขันโซนประชุมวิชาการและอบรมสัมมนาโซนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงและโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยพิธีเปิดยังเป็นทางการนะคะมีขึ้นในวันที่25กรกฎาคม2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญนะคะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายด้านการเกษตรการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงภายใต้อย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจนะคะร่วมกันสัมผัสมหกรรมเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของภาคใต้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชมนวัตกรรมและอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากทั่วภูมิภาคระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยเจ้าป้านะคะนักจัดรายการจากอสมทจังหวัดระนองค่ะคณะสงฆ์จังหวัดระนองนะคะได้จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัดประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์นะคะที่ห้องประชุมชั้น2ศาลาธรรมสุสถาวรวัดบ้านเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะนายราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นฝ่ายคารวาสโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค17เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตานะคะจากพระคุณเจ้านะคะเจ้าคณะภาค17นะคะเป็นฝ่ายคารวาสในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสัมมนาและมอบโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยพระครูอุปนันทโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดระนองนะคะซึ่งโอกาสนี้ก็ได้มีการมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระสังฆาธิการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณะสงฆ์และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์นะคะต่อกิจการคณะสงฆ์จังหวัดระนองประจำปี2569เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้มีส่วนสนับสนุนพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์การประชุมสัมมนาครั้งนี้นะคะก็มีพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งปกครองเข้าร่วมทั้งสิ้น122รูปประกอบด้วยเจ้าวาด41รูปรองเจ้าคณะ2รูปผู้ช่วยเจ้าวาด32รูปและหัวหน้าที่พักสงฆ์47รูปโดยมีการบรรยายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์การบริหารวัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตลอดจนระเบียบและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์ส่วนกลาง ที่จังหวัดตรังค่ะส่งข่าวมาจากนักจัดรายการนะคะคุณเก๋นะคะโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569นะคะซึ่งจังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังจัดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2569ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดตรังให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะนายอภิชาติสารบัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณห้องธนารินทร์1ชั้น2โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังโดยมีนายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และสร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในการคัดสรรครั้งนี้โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปนะคะในจังหวัดตรังให้ความสนใจสมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น173ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ความเข้มแข็งของชุมชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตรังนายอภิชาติสารบัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายโอท็อปนะคะในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดตรังสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังนะคะก็ชวนช็อปของถูกกับงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพจังหวัดตรังอำเภอกันตังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเชิญชวนพี่น้องชาวกันตังและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดนะคะเพื่อลดค่าครองชีพภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดตรังค่าสินค้าราคาพิเศษให้มาเพียบไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์3น้ำมันพืชปาล์มน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ข้าวหอม 100% และสินค้าอื่นกว่า50ร้านค้าระหว่างที่20ถึง22กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูน้องเนเน่รอยัลเยาวชนคนเก่งนะคะสร้างชื่อเสียงสู่เวทีโลกนะคะโดยที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยนักเรียนเรียนโรงเรียนขจรเกียรติ International School โดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวพรรณาพรหมวิเชียรศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่าน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยอีกทั้งนะคะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกล้าที่จะเดินตามความฝันของตนเองปัจจุบันน้องเนเน่รอยัลอายุ16ปีนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่เล็งเห็นถึงความสามารถตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนจนมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นเลิศจนต่อยอดความสามารถไปได้อย่างโดดเด่นในเวทีโลกน้องเนเน่เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ6ปีเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาก่อนเป็นที่รู้จักจากการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนและได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นฟิวเจอร์อาร์ติสต์ของค่าย Enfar Music รวมถึงเคยคว้ารางวัล Overdrive Guitar Contest และ King Power Brand Compassion ก่อนจะไปคว้า4 Years จากการประกวดรอบออดิชั่นในรายการอเมริกา Got Talent จนคลิปการร้องเพลงซอมบี้จากเวทีนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่ว โลกและมีผู้ชมมากกว่า100ล้านวิวนอกจากความสำเร็จบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วขณะนี้น้องเนเน่ยังอยู่ระหว่างเตรียมปล่อยผลงานของตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับนานาชาติอย่างเต็มตัวอีกด้วยโดยน้องเนเน่ได้ไปแข่งขันไลฟ์โชว์ในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้สาวน้อยหัวใจร็อกคนนี้ด้วยนะคะส่งข่าวมาจากคุณแจงนะคะโรจนาจากอสมทจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะห้ามพลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครศรีธรรมราชกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะโฟล์คอาร์ตวาดนครโขนสัมพันธ์ครั้งที่25ในวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้ณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ในวันที่19กรกฎาคมโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพบกับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดรากศิลป์รอยชีวิตการแสดงเบิกโรงชุดรำประเลงและจับลิงหัวข้ามตื่นตาตื่นใจกับการแสดงขนสัมพันธ์ครั้งที่25เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกตัดเสียนหักสอนทศกัณฐ์การแสดงอันวิจิตรงดงามประการตาและทรงคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมไทย 18-19 กรกฎาคมนี้นะคะณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโฟล์คอาร์ตวาดนครขนสัมพันธ์ครั้งที่25ร่วมสืบสานงานศิลป์มรดกแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมฟรีตลอดงานค่ะส่งข่าวมาจากนักจัดรายการจากอสมทนครศรีธรรมราชนะคะดีเจดิววิรงรองค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่งข่าวโดยดีเจกระเพรานะคะนักจัดรายการจากอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะเกาะสมุยพังงาเบียดชนะมันดีคว้าแชมป์เกาะที่ดีที่สุดในโลกปี2026ตอกย้ำหมุดหมายท่องเที่ยวพรีเมียมระดับเวิลด์คลาสกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยข่าวดีล่าสุดนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกนะคะ Travel Leisure ประกาศผลรางวัล World Best Award 2026ยกให้เกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งนะคะเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569ไปครองได้อย่างงดงามเบียดชนะจุดหมายปลายทางยอดทิศนะคะอย่างมันดิปบาหลีและมิลอสด้วยคะแนนโหวตสูงสุด 95.64 คะแนนความสำเร็จในครั้งนี้นะคะมาจากความโดดเด่นทางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและอาหารเลิศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดรับกับนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นการกวดขันเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบูรณาการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและเดินหน้าล้างบางธุรกิจนะคะสีเทาอย่างเด็ดขาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับไฮเอนด์ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกาะสมุยนะคะมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างแท้จริงค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวนะคะจากคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพจากอสมทสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการขับเคลื่อนอพช.จังหวัดกับการจัดประชุมครั้งที่1ทับ2569บูรณาการความร่วมมือคุ้มครองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมณห้องประชุมโสพลวรพรชั้น2วัดโพปฐมวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดหรืออพช.จังหวัดจังหวัดสงขลาครั้งที่1ทับ2569ประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับพระโสพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจ้าอาวาสวัดโพปฐมวาสพระอารามหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองพระพุทธศาสนาในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าบทบาทสำคัญของคณะอนุกรรมการคือการสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนารวมถึงการเป็นกลไกประสานความร่วมมือในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์โดยไม่ได้มุ่งเน้นการควบคุมการบริหารจัดการของคณะสงฆ์แต่เป็นการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและทำรงรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อสืบทอดคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปที่ประชุมได้รับทราบสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2568โดยเฉพาะองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดซึ่งมีภารกิจหลักในการถวายคำแนะนำและสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์การดูแลและบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาและรักษาเกียรติภูมิของคณะสงฆ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านกิจการพระพุทธศาสนากฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการพำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณรในสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของข้อมูลทั่วไปทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีวัดรวมทั้งสิ้น450วัดแบ่งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย390วัดธรรมยุตนิกาย58วัดอนัมนิกาย1วัดและจีนนิกาย1วัดมีที่พักสงฆ์ประมาณ 1,117 แห่งและมีพระภิกษุสามเณรรวม 3,260 รูปโดยในพื้นที่4อำเภอชายแดนได้แก่จนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยมีพระภิกษุสามเณรปฏิบัติศาสนกิจรวม546รูปที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการปักหลักบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรโดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้มีการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดระบบหมุนเวียนพระสงฆ์แต่ละวัดในการออกรับบิณฑบาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเจ้าคณะปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในกรณีพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นพระภิกษุหรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งที่ประชุมยังได้หารือกรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่พักสงฆ์ภูผายาติการามตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและสิทธิในที่ดินรวมถึงทรัพย์สินที่เกิดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะของที่ดินเพื่อรายงานผลและพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไปลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะไปต่อที่เทศบาลนครยะลากันบ้างนะคะซึ่งได้นำผู้ประกอบการร่วมงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026เปิดตลาดฮาลานระดับนานาชาติพร้อมสร้างเครือข่ายผลักดันสินค้าและผลิตภัณฑ์จากยะลาสู่สายตาชาวโลกนำโดยนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการในพื้นที่และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะนอปุเตอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีเปิดนะหอประชุมนะคะศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกพิธีเปิดนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรินทร์ปลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะเทศบาลนครยะลาได้นำผู้ประกอบการจากพื้นที่เข้าร่วมจัดแสดงจำหน่ายสินค้าจำนวน15รายประกอบด้วย AN Nuคีรีเขตบานาตีสีปุตรีกล้วยนางตาบริษัทตอยีบันฟู้ดจำกัดสรรหามัดย้อมบริษัทดิฟเซาสมาร์ทฟาร์มจำกัดอาดิแดนบาติก สกิยะซันบีฟาร์มน้ำผึ้งชนโรงวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัวชโลมน้ำมันมะพร้าวศรียาลาบาติกและปากาโดยนำผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพของจังหวัดยะลานะคะทั้งอาหารฮาลาลผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าบาติกเครื่องแต่งกายและสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจัดแสดงเพื่อสร้างโอกาสการค้าและขยายตลาดสู่ระดับประเทศนานาชาตินอกจากนี้นะคะเทศบาลนครยะลายังได้เชิญคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะนอปูเต้อำเภอปนังสตาจังหวัดยะลาเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติซึ่งเป็นอีกแนวทางสำคัญในการต่อยอดผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอปนังสตาให้มีโอกาสก้าวสู่เวทีการค้าระดับประเทศและต่างประเทศในอนาคตนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะได้กล่าวว่าเทศบาลนครยะลาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสร้างในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกสำหรับการเชิญคณะจากองค์การบริหารส่วน
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: กลับมาติดตามนะคะในช่วงชัวร์ก่อนแชร์กันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีคีย์เวิร์ดนะคะให้กับทุกท่านมาร่วมไขคำตอบคำปริศนากันอีกแล้วค่ะสำหรับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดนะคะร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันสำหรับคำในวันนี้ค่ะเป็นภาวะการปล่อยให้ AI คิดแทนจนแทบจะลืมวิธีคิดเองไปเลยจะเป็นคำว่าอะไรนั้นติดตามได้กับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: สิ่งนี้คือภัยเงียบจากความสะดวกสบายที่กำลังบั่นทอนสติปัญญาและทักษะของเราและสิ่งนี้เป็นภาวะที่ปล่อยให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเหนือกว่าความเป็นมนุษย์มาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
4: brain off mode หมายถึงภาวะที่ไม่ยอมใช้สมองด้วยการไปใช้ AI ในการช่วยคิดแทนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังปีคริสต์ศักราช2024เป็นต้นมาเนี่ยเราใช้ AI กันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเนาะในการที่จะถามเช่นจะกินอะไรดีวันนี้ฝนตกหรือเปล่าราคาหุ้นราคาทองคำเป็นยังไงรถติดหรือเปล่านะครับหรือใช้ในเรื่องที่เริ่มยากสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นจงออกแบบนะครับจงออกแบบจงตอบคำถามบางอย่างนะครับถ้าเป็นเด็กนักเรียนอาจจะใช้เรื่องของการทำรายงานทำการบ้านนะครับจงแก้สมการคณิตศาสตร์หรือว่าหาคำตอบของข้อสอบชุดนี้ของคำถามชุดนี้นะครับแล้วเราก็ดูเฉลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม
3: พฤติกรรมแบบไหนบ้างครับที่สะท้อนว่าเรากำลังอยู่ในภาวะ brain off mode แล้ว
4: 7ระดับของการใช้ brain off mode นะครับว่ามันมีอะไรบ้างระดับที่1เนี่ยเขาเรียกว่า assist thinking ก็คือช่วยคิดให้หน่อยช่วยสรุปข้อมูลบางทีข้อมูลมันเยอะมากในระดับที่2เนี่ยก็คือใช้ในระดับ prompt คือการสั่งคำสั่งให้ทำอะไรบางอย่างนะครับเช่นสั่งคำสั่งแก้ไขภาพสั่ง generate ภาพนะครับหรือคำสั่งในการที่จะวางกรอบว่าจะเขียนจะโพสต์อะไรดีอันที่3นี่ก็คือ convenience thinking convenience แปลว่าความสะดวกสบายเหมือน Google Maps หรือว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำอาหารหรือว่าจะจองโรงแรมอย่างเนี้ยนะครับอันที่4 substitute thinking ก็คือ substitute แปลว่าตัวแทนเหมือนตัวสำรองอะลงมาเล่นแทนทีทำการบ้านแทนทีเขียนรายงานแทนทีคือแทนที่จะใช้ความคิดในเชิงของการสังเคราะห์ของการวิเคราะห์นะครับใส่ AI เลยไม่ใช่แค่พร้อมปกตินะแต่ว่าให้คิดและให้ตอบในลักษณะสำนวนภาษาทำงานแทนฉันเลยเอาภาษาแบบสไตล์ของฉันในระดับที่5อันนี้คนใช้บ่อยก็คือระดับ delegate judgment delegate แปลว่าเหมือนเป็นตัวแทนในการตัดสินฉันจะต้องตัดสินใจเรื่องยากๆอ่ะเช่นวางแผนทริปหรือว่าตัดสินใจเรื่องวางแผนการศึกษาต่อวางแผนการเลือกไปสัมภาษณ์งานนะครับวางแผนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ใช้คำพิพากษาจาก AI เนี่ยในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจนะครับอันที่6 identity reliance แปลว่าใช้ AI ถามว่าฉันเป็นคนยังไงเช่นบางทีบางคนใช้ AI ในลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางด้านจิตวิทยาแต่แค่นั้นไม่พอกลับสร้างลักษณะโปรไฟล์ว่าแล้วฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนดีเช่นทำภาพ AI ในเชิงอุดมคติเราเคยทำไหมเราเคยอัพโหลดภาพตัวเองแล้วก็จงดัดแปลงภาพนี้ให้มีลักษณะ1 2 3 4โดยการใส่ prompting เข้าไปอันนั้นเป็นการสร้างอัตลักษณ์ AI ซึ่งบางคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นภาพตัวเองที่มีลักษณะของ AI นะครับก็คือเป็นภาพอุดมคติที่เขาอยากให้คนอื่นเห็นนะแต่ว่าในชีวิตจริงมันทำไม่ได้อันที่7นะครับก็คือ cognitive surrender ฉันมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือผลักภาระในการให้ AI ทำแทนทุกๆอย่างเลยนะครับเช่นถามทุกอย่างทุกเรื่องกิจวัตรประจำวันถามเรื่อง AI หมดทุกการตัดสินใจธุรกรรมที่ต้องใช้เนี่ยใช้ AI ในการคิดในการตัดสินใจหมดเลยนะครับก็คือถอนตัวเองจากการใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงซึ่งในระดับที่7เนี่ยก็จะสะท้อนปัญหาว่าต่อไปว่าระดับ IQ สติปัญญาอาจจะต่ำลงนะครับหรือระดับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
3: เราจะมีวิธีดึงตัวเองออกจากภาวะ brain off mode และมีการนำ AI มาใช้อย่างสมดุลได้ยังไงครับ
4: AI อาจจะมาช่วยเราในบางเรื่องในระดับพื้นฐานเช่นในระดับที่1เนี่ย assist เนี่ยง่ายมากเลย assist คือการช่วยเหลืองานบางอย่างที่มีความยุ่งยากแต่เราจะต้องใช้เวลาจะต้องใช้เวลานานมากเนี่ยนะครับก็ใช้ AI ในระดับ assist ในระดับที่2 prompting ใช้ได้นะครับ prompting คือการถาม AI บางอย่างถามถึงไอเดียแนวทางถ้าไปในระดับ3เป็นต้นไปก็คือระดับ3ก็คือตั้งแต่ระดับที่อำนวยเรื่องความสะดวกสบายช่วยตัดสินใจแทนชั้นทีช่วยคิดแทนชั้นทีช่วยทำแทนชั้นทีอย่างเงี้ยนะครับในระดับ3เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ AI ที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็น brain off mode ในลักษณะที่ ทำให้เราไม่ต้องคิดในระดับลึกแล้วนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอไปถึงระดับนั้นเนี่ยมันเป็นระดับของการ substitute แล้วก็คือระดับทดแทนความสามารถของมนุษย์ไปแล้วครับ
3: brain off mode คือการหยุดใช้ความคิดตัวเองแต่ไปพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปเทคโนโลยีอาจมีไว้เพื่อทุ่นแรงแต่อย่าปล่อยให้มันมาทำแทนจนเราสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตไปนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบชน.เร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงเบียร์นลพร้าวเปิดผู้ตายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการ์ดพิษไม่ใช่เปลวไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมทั้งสั่งสอบเส้นเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้แก่บุคคลใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Passport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกสีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรค

0: ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Passport ซึ่งเดิมเข้าใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่900,000บาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่ม
12: เกาะถนน

0: ื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Marketพบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Green Market

0: วัสดีค่ะก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรใครรับบ้างวันนี้มีหัวใจมาเสิร์ฟนะคะแล้วก็มีข่าวสารดีๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันกับบ่ายวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว16ค่ะวันนี้วันหวยออกลืมได้ไงอ่ะ1กับ16ลืมอะไรลืมได้นะคะแต่1กับ16นี่ห้ามลืมค่ะวันมีความหวังของคนไทยนะคะวันนี้วันหวยออกค่ะอ่ะเดี๋ยว 4:00 นเป็นที่รู้กันว่าใครได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่เอาเป็นว่าก่อนถึง 4:00 มาติดตามรายการดีๆกับเรากันก่อนนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนวันนี้กับช่วงเวลาพิเศษเรามีนัดกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะ 10:00 ถึง 14:00 นะคะกับช่วง Mcot Green Market ค่ะ
1: Mcot Green Market
0: ทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ค่ะรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายวันนี้นะคะเข้ามาทักทายกันแล้วน้องเต้สวัสดีค่ะอยากฟังลูกทุ่งลิซึมนะคะสวัสดีพี่วีรวัฒน์ด้วยค่ะจากจังหวัดสุรินทร์พี่ติ๊กน้ำส้มรายงานตัวสวัสดีค่ะตามมาด้วยพี่เดือนนะคะขนสวยจากคลองโซดตามมาด้วยชัยมานค่ะหนุ่มเขาหัวควายอยากฟังอย่าหยุดยั้งในเวอร์ชันของดังพันกรเดี๋ยวจะพยายามเสิร์ฟให้ฟังทุกเพลงเลยนะคะแต่เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันก่อนถ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามรายการในทุกวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะคะกะเพราจานำเสนอไปถึงเรื่องของมะพร้าวค่ะ2-3 สัปดาห์แล้ววันนี้ค่ะก็ยังคงมีเรื่องของมะพร้าวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยราคามันร่วงลงมานะราคาตกต่ำลงมานะคะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นมาติดตามเรื่องราวของมะพร้าวในบ้านเรากันอีกสักนิดนึงดีกว่าค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่14นะคะ14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพาณิชย์สุราษฎร์ธานีค่ะเดินหน้าระบายมะพร้าวเนี่ยออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกค่ะเพื่อช่วยลดสถิตินะคะขออภัยค่ะช่วยลดสต็อกนะคะแล้วก็พยุงราคาเกษตรกรนั่นเองนายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเดินหน้าค่ะขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ระบายผลผลิตมะพร้าวแกงนะคะออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสามารถประสานการขนส่งมะพร้าวแกงนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางนะคะได้เพิ่มเติมอีก 30,000 ลูกด้วยกันค่ะเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่แล้วก็ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะรองรับผลผลิตของเกษตรกรนายกอบทวนดำยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวค่ะแล้วก็โรงงานแปรรูปปลายทางเพื่อที่จะเร่งระบายผลผลิตนะคะออกสู่ตลาดในช่วงปริมาณที่มันมีมากนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาสต็อกคงค้างค่ะแล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดค่ะอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรสามารถรับได้นะคะทั้งนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็จะมีการติดตามสถานการณ์ค่ะผลผลิตนะคะมีการติดตามสถานการณ์ผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรเนี่ยสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ลดผลกระทบต่อภาวะผลผลิตกระจุกตัวแล้วก็สร้างเสถียรภาพด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Mcot Green Market
0: คุณผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรดีๆนะในพื้นที่นะคะในชุมชนในหมู่บ้านนะคะหรือว่ามีสินค้าอะไรที่อยากจะให้ทางเราช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถแนะนำมาได้ค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เขาเชื่อว่ามีของดีของเด่นในชุมชนอย่างแน่นอนแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจต่างๆนะคะเดี๋ยวก็พอไปเจอกลุ่มวิสาหกิจอยู่ที่หนึ่งนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ที่ใช้ชื่อว่าพอดีมีสุกน้ำไผ่ออร์แกนิกค่ะคุณผู้ฟังเคยกินน้ำไผ่กันไหมคะนี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจนะคะที่แถวบ้านน้องหมอกเลยเทศบาลตำบลบ้านซ่องค่ะที่บ้านซ่องนะคะอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะที่มีการรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนเนี่ยแล้วก็มาทำน้ำไผ่ออร์แกนิกนั่นเองนะคะน่าสนใจมากๆเลยวิสาหกิจชุมชนพอดีมีสุขชื่อเพราะด้วยนะคะน้ำไผ่ออร์แกนิกของเทศบาลตำบลบ้านซ่องเนี่ยค่ะโอ้โหแบบแพ็กเกจอะไรก็สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะคะวิสาหกิจชุมชนพอดีมีสุขน้ำไผ่ออร์แกนิกเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่วิสาหกิจชุมชนพอดีมีสุขน้ำไผ่ออร์แกนิกที่บ้านซ่องนะคะอำเภอเวียงสะสุราษฎร์ธานีนั่นเองนอกจากมีน้ำไผ่ออร์แกนิกแล้วนะคะยังมีเป็นเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงสายน้ำผึ้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนะคะเชิงอนุรักษ์ค่าย357ค่ะยังมีวิสาหกิจชุมชนสวนยางพารานะคะชาวสวนยางถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางพาราโอ้โหนำมาจำหน่ายได้จริงๆนะคะที่ทั้งที่กระเพาะพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงสะทั้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีสินค้าที่เป็นของดีในชุมชนเนี่ยเยอะมากแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยก็แบบกู๊ดไอเดียค่ะแล้วก็มากความสามารถนะคะฝีมือดีอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไปขายเนี่ยผลผลิตก็ย้อนกลับเข้ามาที่คนในชุมชนเนี่ยค่ะไม้กวาดก็มีนะคะไม้กวาดดอกหญ้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดสวนกล้วยพัฒนาชุมชนค่ะนี่ก็อยู่ที่เวียงสะเหมือนกันแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของพวกกระเป๋าเป็นตะกร้านะคะตะกร้าแบบถือเป็นตะกร้าจักสานเนี่ยถือไปวัดไปวาใส่กับคงกับข้าวไปทำบุญวันพระอย่างเงี้ยสวยมากคุ้มจักสานตาชมนะคะบ้านสวนกล้วยค่ะอยู่หมู่17ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่ะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าที่เป็นตะกร้าจักสานเนี่ยหลายรูปแบบหลายรูปทรงให้ได้เลือกกันนะคะที่สวนตาชมบ้านสวนกล้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอะไรอีกบ้างเอ่ยอ่ะไม้กวาดเมื่อสักครู่นี้ไม้กวาดดอกหญ้าแนะนำไปแล้วเครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงสำเร็จรูปค่ะเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงส้มเครื่องแกงป่าอะไรเยอะแยะมากนะคะทุเรียนทอดค่ะช่วงนี้ก็มีทุเรียนทอดนะคะมีน้ำผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปนะคะก็มีจำหน่ายเคยเจี้ยนค่ะเคยเจี้ยนแม่นิดนะคะนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่เช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือสินค้านะคะที่ผลิตโดยคนในชุมชนนะคะของเทศบาลตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะถ้ามีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมเยือนกันดูนะคะสามารถไปติดต่อขอซื้อสินค้าอะไรกันได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีวิสาหกิจชุมชนอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะส่งเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งเพลงดีกว่าอย่าหยุดยั้งจาก The Olan Project ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: 피치로네.
1: ถามเจ๊ค่ะฟอร์เอเวอร์ถามเจ๊ตอนนี้ยังทันไหมคะเจ๊จ๋าหวยออกอะไรจ๊ะเจ๊เจ๊บอกว่าเจ๊ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพลงว่าเพราะหยิบมาฝากกันนะคะเป็นเพลงสตริงเก่าๆค่ะที่หลายคนคิดถึงอยู่เนาะสวัสดีพี่ติ๊กนะคะพี่สุดสาครพี่วัฒนพงศ์ค่ะแล้วก็พี่สมยศด้วยทักทายกันเข้ามานะคะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายวันนี้ค่ะเดี๋ยวก็พอจะพาคุณผู้ฟังนะคะมาทำความรู้จักข่าววิสาหกิจแห่งหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่บ้านซ่องนะคะเดี๋ยวพากันมาที่พุนพินกันสักหน่อยค่ะเป็นวิสาหกิจที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไปชมการทำงานนะคะแล้วก็เข้าไปแบบงานจัดงานสัมมนาอะไรได้นะคะวิสาหกิจแห่งนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึกค่ะที่นี่นะคะจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2549โดยมีการนำภูมิปัญญาซึ่งก็ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายในพื้นที่เนี่ยค่ะในการสานเสือกระจูดนะคะกระบุงกระจาดอะไรอะสมุกเหรอคะตะกร้านะคะแล้วก็เคยจักสานไว้ใช้งานในครัวเรือนเนี่ยค่ะด้วยต้นกระจูดซึ่งก็มันมีอยู่ในท้องถิ่นแถวท่าสะท้อนเยอะนะคะเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาก็ได้มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้ากระจูดให้เข้ากับยุคสมัยนำไปใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีการจัดการที่ดีทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้าขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อได้ส่งเสริมให้สมาชิกแล้วก็ครอบครัวของสมาชิกเนี่ยมีรายได้เสริมค่ะอีกทั้งยังได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาในการจักสานกระจูดเนี่ยถ่ายทอดสืบทอดให้ลูกหลานในครัวเรือนเพื่อนบ้านนักเรียนนักศึกษาหรือชุมชนอื่นๆที่สนใจในภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมจักสานกระจูดเนี่ยก็ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้น่าสนใจมากหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึกที่นี่นะคะ เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะคุณผู้ฟังได้รับมาตรฐานสินค้าโอท็อประดับประเทศค่ะบริหารจัดการด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อผลิตผลงานหัตถกรรมฝีมือคนไทยแล้วก็จำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถือว่าเป็นรายได้ให้กับชุมชนนะคะตลอดระยะเวลายาวนานกว่า20ปีค่ะในการทำหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะที่ได้สืบทอดสู่ลูกหลานเพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะสืบเนื่องจากต้นกระจูดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นภาคใต้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะดั้งเดิมเลยเนื่องจากกระจูดเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นสามารถหาได้ง่ายแล้วก็มีอยู่ทั่วไปในป่าในป่าพรุ

0: รู้ค่ะของชุมชนนำมาใช้จักสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนจนเมื่อมีการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี2527ในครั้งนี้นะคะก็มีแม่เท่าค่ะชื่อแม่เท่าเพียรนิ่มเผือกค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมจึงได้สานสมุขให้กับกำนันสงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเข้าประกวดนะตอนนั้นณพระตำหนักทักษิณาราชนิเวศนะคะทักษิณราชนิเวศค่ะขออภัยค่ะณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศที่จังหวัดนราธิวาสจนได้รับรางวัลกลับมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสืบทอดงานจักสานกระจูดไม่ให้มันเลือนหายไปลูกหลานก็หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วฝีมือเนี๊ยบมากค่ะคุณผู้ฟังผลงานกระจูดสารเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยแล้วก็มีรูปลักษณ์รูปทรงนะคะหลากหลายสไตล์ร่วมสมัยมีลวดลายด้วยคือแบบเป็นกระเป๋าถือออกงานเป็นตะกร้านะคะใส่เสื้อผ้าใส่ของแฟ้มเก็บเอกสารหรือเป็นกระจูดที่ใช้รองอาหารบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากค่ะให้เลือกนะคะคือแบบสวยงามแล้วก็ออกแบบแบบทันสมัยตามแฟชั่นณปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคือวัยรุ่นก็ถือได้อ่ะเป็นสมุดโน้ตเป็นหน้าปกสมุดโน้ตอะไรแบบสวยมากแล้วก็มีตะกร้าเป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยค่ะนะคะหรือว่าปกเมนูอาหารนะคะแฟ้มเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานทั่วไปเพียบเลยจริงๆนะคะถือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึกเนี่ยค่ะเป็นผู้ประกอบการโอท็อปนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานต้นกระจูดเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยหลายคนอาจจะเป็นลูกค้ากันอยู่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีการสะสมสืบทอดมายาวนานอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากว่า20ปีทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหัตถกรรมคุณภาพนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานสินค้าโอท็อประดับประเทศค่ะผลิตภัณฑ์กระจูดที่รู้จักจากสินค้าหัตถกรรมโอท็อปอย่างเช่นเสื้อกระจูดตะกร้านะคะกระเป๋าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยจนปัจจุบันเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะก็ได้พัฒนารูปแบบสินค้าหัตถกรรมให้มีความหลากหลายทันสมัยนะคะโดยใช้จักสานแล้วก็การตัดเย็บค่ะนอกจากกระสานกระจูดแล้วนะคะกระจูดประดิษฐ์ยังทำได้อีกหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อกระเป๋าแฟชั่นแบบตัดเย็บกระเป๋าเอกสารหมวกเปียจากเส้นกระจูดแฟ้มเอกสารปกเมนูร้านอาหารกล่องบรรจุภัณฑ์ข้าวสารจากวัสดุธรรมชาติพัดค่ะจากเสือกระจูดแผ่นรองจานแผ่นรองแก้วน้ำนะคะแล้วก็เสื้อใช้แบบตกแต่งฝาผนังก็มีนะคะเพดานห้องก็มีค่ะนะมีให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากๆเลยอ่ะมันสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ได้ชมภาพกันจังเลยถือว่าเป็นภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานกระจูดที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้แบบช่วยกันสืบสานแล้วก็ต่อยอดเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเพราะว่าได้รับตราสัญลักษณ์โอท็อปนะคะทั่วประเทศเลยเป็นสินค้าที่มาจากฝีมือนะคะภูมิปัญญาของพี่น้องบ้านเราเองนะคะในพื้นที่บ้านห้วยลึกค่ะที่ท่าสะท้อนนะคะพุนพินสุราษฎร์ธานีสถานที่แห่งนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจนะคะหรือน้องๆ นักเรียนนักศึกษาค่ะที่สนใจนะคะจะเข้าไปสัมมนาเข้าไปศึกษาดูงานการทำหัตถกรรมจักสานกระจูดหรือว่าจะเข้าไปซื้อสินค้านะคะไปซื้อจำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปได้เลยแต่ว่าให้นัดล่วงหน้านิดหนึ่งนะคะติดต่อคุณเปิ้ลค่ะ0899261175 0899261175นะคะงานหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึกนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ค่ะตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Mcot Green Market พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน M-COT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: ปักหมุดความกรีนนะคะแล้วติดตามกันค่ะทุกวันพฤหัสนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงหรือคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะให้ทางรายการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้านะคะยินดีโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะคะเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นหรือให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เลยในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะติดต่อที่เบอร์โทร0659329419ได้เลยหรือว่าจะเป็นช่องทางอินบ็อกซ์นะคะเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีก็ได้ค่ะในบ่ายนี้ใครยังไม่ได้มีอาหารตกถึงท้องมีไหมคะวันนี้กะเพรามีเมนูมาเสิร์ฟ1เมนูเมนูนี้รับรองว่าถึงไหนถึงกันข้าวหมดหม้อก็ยอมค่ะน้ำพริกปลาทูค่ะงานจากพี่สามารถพยัคฆ์อรุณค่ะ

งานไหนงานนั้นนะคะน้ำพริกผักลวกผักต้มผักสดนะคะขาดไม่ได้ค่ะของร้อยนะคะทำให้กินข้าวได้ได้ปลาถูทอดด้วยนะคะให้เราว่าร้อยแรงนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะบ่ายวันนี้ในช่วงของ Mcord Green Market ค่ะตลาดสินค้าชุมชนยั่งยืนนะคะติดตามรับฟังได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะของคนในชุมชนมาเล่าสู่กันฟังค่ะปิดท้ายเอาไว้อีกสักหนึ่งเพลงนะคะพอฟังน้ำพริกปลาทูเนี่ยก็เลยทำให้นึกถึงจังหวะเพลงนี้ของพี่เออนันต์บุญนาคค่ะลงตัวเองอ่ะจัดไปหนึ่งเพลงนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังค่ะ10โมงถึงเที่ยงนะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงค่ะ เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะดูคอนเสิร์ตมา

0: ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำเสริมศักยภาพป้องกันประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้านทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงทางการแพทย์ภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดพร้อมเน้นย้ำ6นโยบายสำคัญได้แก่การเสริมความพร้อมของกองทัพการยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกและอยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสทนัดประชุมบ่ายพรุ่งนี้ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันทีเหตุความผิดชัดเจนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงความชัดเจนและขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,814 คนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากการแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาอย่างที่ทุกคนรับทราบก็ต้องมีหัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้หลุดล่วงและสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดกลุ่มแรกมีความผิดปกติของคะแนนจะเชิญกสทประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.เพื่อพิจารณาคนบริสุทธิ์และจะมีมติในที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้ทรัมป์เผยอิหร่านต้องการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากฝั่งอิหร่านที่ต้องการจะเปิดฉากเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอย่างมากและกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะดำเนินขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งอิหร่านว่าควรจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่มีแผนการตั้งโต๊ะเจร

0: ที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราธานีช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่าย ไปกับอสม

Afternoon Song สวัสดีค่ะทักทายคุณฟังกันทุกๆคนเลยนะคะช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะในช่วงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connectรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็ทักทายไปยังทุกๆคนด้วยสวัสดีนะคะทักทายกันตอนบ่ายๆค่ะวันนี้มาอยู่กันช่วงบ่ายแบบนี้อากาศดีค่ะคุณผู้ฟังอากาศดีนะคะเห็นแสงแดดแต่ว่าตอนเย็นไม่แน่ใจว่าอากาศจะขมุกขมัวขมุกขมัวฝนตกอีกหรือเปล่านะคะแต่วันนี้ถือว่าช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะอากาศดีนะคะกำลังดีเลยที่จะมาทักทายแล้วก็พูดคุยกับผู้ฟังกันทุกคนค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายผู้ฟังกันทุกคนเลยขับขี่รถกันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ช่วงเพื่อชีวิตที่คิด

วันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะอยากให้รอติดตามกันจนจบรายการเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงค่ะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะจะมาร่วมพูดคุยโฟนอินผ่านรายการด้วยค่ะคุณผู้ฟังจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับศิลปินคนนี้นะคะให้เรารู้จักเขากันได้มากขึ้นด้วยค่ะไปรู้จักการทำงานนะคะบทเพลงนะคะที่เขาได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานดีๆให้กับผู้ฟังทุกคนนะคะได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะพาทุกคนแบบไปพูดคุยกันแล้วก็สัมภาษณ์สดๆผ่านรายการกันเลยค่ะอยากให้เราติดตามนะคะคุณผู้ฟังเป็นหนุ่มที่ร้องเพลงได้เพราะนะคะเป็นหนุ่มอีสานร้องเพลงเพราะมากๆหลากหลายคนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะเป็น FC เขาก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจนะคะดีใจมากๆคุณผู้ฟังจะได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้โฟนอินกันแบบสดๆเลยนะคะกับคุณกบสุพจน์ไมค์ทองคำค่ะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามรายการนะคะได้พูดคุยแล้วก็ได้ติดตามผลงานดีๆของเขากันด้วยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสวัสดีพี่เดือนดุษฎีจ้าคนสวยจากคลองโสดทักทายกันตอนบ่ายๆด้วยนะคะได้นำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะอยากฟังเพลงเพราะเพลงไหนคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลย

เพลงเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการค่ะทักทายสายเขียวด้วยนะคะทักทายเข้ามาและแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนำตัวช่วยดีๆมาฝากกันก่อนเลยนะคะเผื่อว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอยแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นรอยศัลยกรรมความงามนะคะหรือว่าจะเป็นแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลที่ผ่าคลอดนะคะหรือว่าแผลต่างๆที่มันอยู่บนร่างกายของเราถ้าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้เนี่ยปล่อยไปนานๆเนี่ยคุณผู้ฟังคะถ้ามันไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าเป็นคีลอยด์ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะวันนี้สายหมอกมีรีแบคซิลิคอนเจลผลิตด้วยซิลิคอนเจลที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นเจลที่ช่วยเรื่องของการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะและช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเนินหนะใครสนใจเนี่ยสามารถทำผ่ารีแบคได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดค่ะอย่าลืมนะคะอ่านคำเตือนในสลากและก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งานด้วยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นและรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณค่ะ

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยค่ะและชั่วโมงนี้ฝากตัวช่วยกับคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องเลยนะคะใครที่มีปัญหาหน้าบ้านหรือไฟในบ้านมองไม่เห็นวันนี้สายหมอกมีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะตัวเครื่องใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะและมีระบบสั่งการนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยค่ะคุณผู้ฟังสะดวกสบายมากๆใครสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์รับเพิ่มไปเลยนะคะตอนนี้ Mega Spotlightอีก1อันและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะรับโคมไฟ LED อีก2อันไปด้วยและแว่นกันแดดแบบคราบแบบนะคะให้อีก1อันไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ที่พูดมาให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียว 1,290 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านได้สนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะมีตัวช่วยมาฝากกันอีกแล้วค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้านะคะช่วงนี้เราต้องรักสวยรักงามกันหน่อยค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราจะมีจุดด่างดำเนี่ยนิดเดียวบนใบหน้าเราก็คิดว่าแป๊บเดียวเนี่ยมันจะหายไปนะคะเราไม่ได้ดูแลเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่พอรู้ตัวอีกทีฝ้าเนี่ยเต็มหน้าไปหมดแล้วค่ะหน้าก็หมองอีกด้วยนะคะแต่งหน้าก็ยังไม่ปกปิดไม่มิดชิดเลยยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยฝ้าเนี่ยดูแลยากมากๆเลยนะคะความมั่นใจที่มีอยู่เนี่ยหายไปหมดเลยคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าถ้ามีฝ้าแบบนี้เนี่ยความมั่นใจที่มีเนี่ยมันกลับมายากกว่าเดิมนะคะยากกว่าที่เราคิดด้วยแต่วันนี้เนี่ยมีตัวช่วยดีๆค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้าจากแดดนะคะคิดค้นมาเพื่อเราแล้วก็คุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยคิดค้นมาแบบครบวงจรเลยค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวค่ะนั่นก็คือ1นะคะช่วยยับยั้งเบรกเอนไซม์ค่ะที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีนะคะหรือว่าเม็ดฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2นะคะผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอดโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าเดิม3ค่ะฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำให้ใช้แบบครบ3สเต็ปเลยนะคะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดเจลลำไยชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงค่ะทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังและก็ขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ซิต้าเขามีโปรโมชั่นพิเศษที่ 7-Eleven ด้วยนะคะหลังจากบำรุงผิวแล้วก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยค่ะเพราะว่ารองพื้นแตงโมหน้าเป๊ะผิวปังช่วยปกปิดคุมมันได้ตลอดทั้งวันเราจะหน้าสวยครบในแบรนด์เดียวกันเลยนะคะโปรช่วงนี้คือมีรองพื้นแตงโม2ชิ้นราคาเพียง59บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังจากราคา78บาทนะคะเหลือเพียง59บาทเท่านั้นค่ะรีบไปซื้อเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจนถึงวันที่23กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากมีผิวหน้าที่ดีต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

0: โอ้โหเพลงเพราะมากค่ะคุณผู้ฟังบุญฮักบ่ถึงนะคะเพลงนี้ไพเราะมากๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะและตอนนี้เจ้าของบทเพลงก็อยู่กับเราในสายแล้วนะคะคุณกบสุพจน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สายบอกครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเพราะมากเสียงปินเสียงแคนคือมาครบเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้มาร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ได้มาพูดคุยกันในรายการแบบใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีแฟนคลับของ FC นะคะชาวสุราษฎร์หลากหลายคนเลยที่กำลังฟังวิทยุอยู่ตอนนี้เดี๋ยวให้คุณกบทักทาย FC ชาวสุราษฎร์กันนิดนึงค่ะ
1: ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังณตอนนี้เลยทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเมื่อสักครู่สายหมอกเปิดเพลงล่าสุดไปนะคะชื่อเพลงว่าอะไรคะ
1: บุญฮักบ่ถึงครับ
0: บุญฮักบ่ถึงแปลหน่อยค่ะบุญฮักบ่ถึงแปลว่าอะไร
1: บุญฮักบ่ถึงก็เหมือนกับประมาณว่าเราบุญไม่ถึงกันอาจจะเคยได้เจอกันคบกันแต่พอบุญจะแต่งงานเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณนี้ครับความรักมันไปไม่ถึงฝั่งฝันประมาณนี้ครับ
0: ค่ะเป็นเพลงรักแต่เป็นเพลงเศร้าเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นะคะซึ่งซิงเกิลล่าสุดเพลงนี้ค่ะให้คุณกบเล่านิดนึงว่าที่มาที่ไปของเพลงมันเป็นมายังไงคะ
1: ที่มาที่ไปของเพลงนี้ก็คืออาจารย์ยอดรักครับเขากลับไปที่บ้านเกิดที่ขอนแก่นเขาก็เหมือนไปเปิดฟังเพลงอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เห็นว่าเนี้ยยังไม่มีใครแต่งคำว่าบุญฮักบ่ถึงเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยได้ไปนั่งแต่งเพลงนี้จนเพลงจบแล้วก็ลองมาไปเตะบอลเจอกันแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าผมเอาไปร้องดูไหมอะไรเงี้ยครับ
0: คร
1: ับผมก็เลยตอบตกลงทันทีเป็นคนใจง่ายครับ
0: เป็นคนใจง่ายเป็นบทเพลงที่แต่งไว้แล้วก็ให้คุณกบนำมาร้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโอ้ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเมื่อกี้สายหมอกนั่งดูคอมเมนต์นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็ค่อยๆพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าเสียงเพราะมากๆนะคะเป็นเสียงร้องที่เพราะมากๆก็น่าจะมี FC หลากหลายคนเลยที่ติดตามมาตั้งแต่ไมค์ทองคำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโอ้เพลงเพราะ
1: ก็จะมีแม่ๆ FC ที่เขาเคยติดตามผลงานเขาก็ได้เข้าไปคอมเมนต์บ้างก็เข้าไปดูเช่นกันครับ
0: ค่ะเขาก็จำเสียงเราได้นะคะถ้าใครที่เป็น FC จริงๆของศิลปินท่านไหนเนี่ยก็จะจำเสียงเพลงได้นะคะจำเสียงร้องได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้ว MV ปล่อยมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ปล่อยแล้วครับปล่อยได้2สัปดาห์กว่าแล้วครับกำลังจะเข้าสัปดาห์ที่3แล้วครับ
0: ค่ะแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมากระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างคะ
1: กระแสตอบรับถือว่าดีมากครับ
0: ค่ะ
1: ถือว่าดีมากเพราะว่าการห่างหายจากการทำเพลงไปปีกว่าเนี่ยแต่ว่าเรากลับมาทำอีกคนก็ยังรอชมรอฟังอยู
0: ่ค่ะ
1: ถือว่าดีกว่าทุกรอบด้วยซ้ำครับ
0: ค่ะแล้วตัว MV ล่ะคะตัว MV ที่ปล่อยออกมาเนี่ยแฟนๆพูดถึงมากน้อยแค่ไหน
1: ตัว MV ก็จะมี SC ที่เขาเข้าไปชมเขาสงสารพระเอกสงสารนางเอกเลยรักกันมาตั้งนานแล้วไม่ได้คบกันเลยไม่ได้ไปกันต่ออะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่ทำให้คนอินครับในเรื่อง MV
0: ค่ะก็สายหมอก็เข้าไปดูเหมือนกันแอบแวบไปดูแล้วแป๊บนึงเหมือนกันนะคะก็เป็น MV ที่เป็นความรักแต่เป็นความรักที่ไม่สมหวังเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สงสารพระเอกจริงๆนะคะคือพอไม่สมหวังปุ๊บก็ใน MV ก็ไปบวชเป็นพระเลยใช่ไหมคะ
1: แต่มีนัยยะนะครับการบวช
0: ค่ะ
1: นัยยะไม่ใช่บวชเพราะองค์หัก
0: ค่ะ
1: อาจจะผิดหวังในช่วงแรกๆที่แม่นางเอกกีดกันแต่ว่าด้วยการบวชคือบวชให้บุคชาตินี้เราบุญไม่ถึงก็ทำบุญด้วยการบวชไปเลย
0: อันนี้คือ
1: เกิดชาติหน้าจะได้เจอกันแบบแล้วได้สมหวังอยู่ด้วยกัน
0: อ๋ออันนี้คือกิมมิกใน MV มีระยะอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเออดีมากเลยค่ะ MV ดีมากเพราะบางคนเนี่ยอาจจะถ้าไม่ได้มาฟังแบบนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยอกหักไปบวชเป็นพระดีกว่าอาจจะบวชไม่สึกเลยอันนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะแต่ระยะสำคัญก็คือบวชเพื่อให้บุญเราถึงกันชาติต่อไปจะได้เกิดมาคู่กัน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากค่ะแล้วเพลงนี้คุณกบเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำเพลงอะค่ะมากน้อยแค่ไหนคะกับเพลงนี้ที่ปล่อยมา
1: ถ้าในเรื่องการออกแบบการร้องก็จะเป็นของโปรดิวเซอร์เกือบทั้งหมดผมก็จะมีเล็กๆน้อยๆเก็บรายละเอียดช่วยก็ได้ออกแบบในการร้องด้วยครับซึ่งส่วน MV ก็มีได้ลงมือทำประมาณสัก 80% เลยครับ
0: ค่ะ 80%
1: ก็ในการวางโครงเรื่องวางโครงเรื่องเลือกสถานที่เลือกพระเอกนางเอกเองทั้งหมดครับ
0: ค่ะใน MV สายหมอกสังเกตว่ามีวัดด้วยใช่ไหมคะเป็นวัดขึ้นชื่อเหมือนกันชื่อว่าอะไรคะที่ไปทำ MV
1: พระธาตุพนมครับ
0: พระธาตุพนมขึ้นชื่อมากนะคนไปกราบไหว้สักการะกันเยอะมากนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนี่โลเคชั่นคือเราเลือกเองเลยไหมคะ
1: โลเคชั่นเลือกเองครับด้วยความที่ดนตรีมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับดนตรีฝั่งทางนั้นด้วยผมก็เลยเลือกสถานที่ที่นั้นให้มันเหมาะกับเพลง
0: ค่ะ
1: ครับเพราะในเพลงจะมีปี่ภูไทยผมก็ถ้าปี่ภูไทยผมจะนึกถึงทางอีสานตอนเหนืออย่างเงี้ยครับเขาก
0: ็
1: เวลาเขาทำดนตรีเพลงก็จะมีพวกเครื่องดนตรีพวกนี้ครับ
0: ค่ะก็เอ็มวีสวยมากนะคะออกแบบโลเคชันในตัวนักแสดงเองก็แสดงได้สมบทบาทมากๆด้วยนะคะตัวโลเคชันต่างๆก็คือสวยมากๆนะก็มีคนเข้าไปติดตาม MV แล้วก็มีการแบบคอมเมนต์นะคะชมว่าโลเคชันสวยโลเคชันดี
1: คร
0: ับค่ะแล้วติดตามเลยค่ะอยากให้แบบฝากติดตามหน่อยว่าถ้าเราอยากจะฟังเพลงหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดตามช่องทางในการฟังเพลงได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ติดตามได้ทาง YouTube โดยตรงเลยครับที่เอเพนิสิกครับเข้าไปพิมพ์ใน YouTube ว่าบุญฮักบ่ถึงก็ได้จะได้รับชม MV สวยๆครับแต่ถ้าอยากฟังสดๆเวลาฟังวิทยุก็อสมทสุราษฎร์ธานีเข้าไปขอได้เลยคร
0: ับ ได้ค่ะยินดีค่ะยินดีมากๆนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสังกัดของ A Play Music ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ นะคะเข้าไปเสิร์ชได้เลยใน YouTube นะคะตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยมานะคะเพิ่งปล่อยมาสดๆเลย MB ก็เพิ่งปล่อยมาด้วยนะคะและถ้าเป็น

0: เสียงคุณกบน่าจะหลุดไปนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหที่สัมภาษณ์ไปเบื้องต้นเนี่ยก็คือรู้สึกว่าตัว MV เนื้อหาของเพลงเนี่ยเนื้อหาดีมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นเนื้อหาของเพลงจริงๆนะคะก็คือบางคนเนี่ยไปดูจบแล้วจะเข้าใจว่าพระเอกอกหักไปเลยแล้วก็อาจจะไปบวชเป็นพระแต่ถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยมีนัยสำคัญนะคะก็คือเป็นการต่อบุญนะคะอยากจะบวชเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันชาติหน้ากลับมาเนี่ยจะได้มาเป็นคู่กันต่อนะคะส่วนใน MV เพลงนี้เนี่ยเนื้อหาเพลงดีมากๆคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามได้นะคะเพลงเพราะๆแบบนี้ชื่อเพลงว่าบุญฮักบ่ถึงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกบมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็พูดคุยในรายการค่ะที่ให้สัมภาษณ์กันในช่วงนี้ขอบคุณค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ต้องขอขอบคุณคุณกบอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้โทรมารอบหนึ่งแล้วก็ฝากช่องทางนะคะการติดต่องานนะคะก็สามารถติดต่อจากบริษัทได้เลยค่ะ A Play Music ได้เลยนะคะใครอยากติดต่อไปร้องเพลงหรือว่าไปคอนเสิร์ตที่ไหนติดต่อที่บริษัท A Play Music ได้เลยค่ะและก็ฝากติดตามนะคะฝากความคิดถึงจากชาว FC นะคะให้กับชาว FC สุราษฎร์ธานีของเราทุกคนด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของคุณกบสุพจน์ใหม่ทองคำด้วยนะคะและขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาร่วมสัมภาษณ์ในรายการกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทุกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกคนสายหมอกเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเจอกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยค่ะเจอเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักและต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นด้วยนะคะไหนจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ผันผวนและก็งานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักทราเวลกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนให้รักคันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยี Dynamic Crown ที่ช่วยให้ขับรถนะคะขับได้แบบนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้เพราะจะเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้สายหมอกมีโปรโมชั่นพิเศษจาก Toyota มาฝากกันค่ะให้คุณผู้ฟังทุกคนเอาอยู่นะคะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะโอ้โหราคาสุดคุ้มแบบนี้นะคะ 6,770 บาทต่อเดือนค่ะคุณผู้ฟังพร้อมฟรีประกันชั้น1ด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วค่ะและสามารถทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่เป็นสายรักรถค่ะก็ต้องขับรถดีๆนะคะรถที่มีความคุ้มค่าแบบนี้ค่ะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงต่อไปค่ะทักทายพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวย FC ที่น่ารักของเราจากกาญจนบุรีด้วยเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ฟัง M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราบเท้าเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพนางสาวจันสุดาเปิดเผยทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายหลังพยักหน้ายังพยักหน้าตอบรับเมื่อเรียกชื่อพร้อมกับคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแม้ร่างถูกไฟไหม้กว่า 80%สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทจากทางร้านแม่ของน้องดินยอมรับว่าเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกโดยตลอดช่วงเวลาที่ลูกชายรักษาตัวตนเองทุ่มเทดูแลลูกเพียงอย่างเดียวส่วนการประสานงานเรื่องต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ดำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ื่อคู่สุขภาพ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
0: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ไว้ใจได้กาคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆค่ะเข้าสู่ช่วงนี้นะคะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังพาทุกคนย้อนเวลาไปคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงกันค่ะช่วงนี้อยากฟังฟรีสตริงแนวไหนยุคไหนยุคเก่าๆที่เราคิดถึงค่ะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีพูดถึงเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงก็มีหลากหลายบทเพลงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบางฟังเนี่ยเปิดแล้วก็นึกถึงช่วงเด็กๆบางเพลงเปิดแล้วก็นึกถึงช่วงวัยรุ่นบางเพลงเปิดแล้วก็นึกถึงคนเก่าๆที่อยู่ในบทเพลงเพลงเก่าแล้วยังนึกถึงคนเก่าๆอีกนะคะมีหลากหลายเพลงมากๆที่หลากหลายคนเนี่ยเปิดแล้วนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เราคิดถึงกันจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดีๆแบบนี้อยากพาทุกคนย้อนวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันนะคะคุณภูมิสวัสดีค่ะขอเพลงอะไรเอ่ยขอผิดช่วงเพลงอะไรจ้าเปลี่ยนเป็นเพลงอะไรอ่ะฉันไม่มีเพลงนี้ช่วงนี้อ๋อช่วงนี้เป็นเพลงสตริงจากสตริงเก่านะคะนะคะคุณภูมิ ขอผิดช่วงก็ขอมาค่ะชั่วโมงนี้นะคะเป็นสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดให้ทุกเพลงอยู่แล้วแต่ว่าขอให้ถูกช่วงนะจ๊ะจะได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างในชั่วโมงนี้คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยรับฟังอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ที่ทำงานรับฟังอยู่ในรถนะคะใครขับขี่เดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆเส้นทางด้วยค่ะคุณผู้ฟัง

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: เพลงเพราะๆค่ะแพ้ทางเพลงนี้จากลาบานูนโอ้โหเพราะมากๆฟังเพลงนี้รู้สึกว่าตัวเองสวยไหมคะคุณผู้ฟังแพ้ทางมากๆเลยผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยนะคะเพลงนี้แต่งออกมาได้น่ารักมากๆค่ะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยมาฝากกันค่ะมุ้งครอบกันยุงเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะคุณผู้ชมมีขนาด6ฟุตนะคะเป็นมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าใช้งานง่ายพับเก็บได้และตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ก่อนมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับประโยคที่ช่วยเราเนี่ยมีสติหรือว่ากระชากสติของเราได้มากขึ้นนะคะคนอ่านเนี่ยระวังมีสิทธิ์ที่จะคิดได้วันนี้เนี่ยนำมาฝากกันค่ะเป็นประโยคที่เจอใน IG นะคะจากอีเวนต์

0: Art Official นะคะเขาบอกไว้ว่ามีหลากหลายประโยคมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้แต่ขอหยิบมาสัก2ประโยคก็พอนะคะเป็นประโยคที่มันกระชากสติเราได้ดีมากๆเลยค่ะประโยคแรกนะคะเขาบอกไว้ว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคุณค่าของตัวเองประโยคนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากให้เราเห็นคุณค่าตัวเราเองก่อนนะคะก่อนที่จะเห็นคุณค่าอย่างอื่นเพราะถ้าเราให้คุณค่ากับตัวเองค่ะสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เป็นประโยคแรกเลยที่สายมองอ่านแล้วรู้สึกว่าชอบมากอยากจะนำมาแชร์ให้คุณทุกความทุกคนเนี่ยได้ฟังกันค่ะและประโยชน์ที่สองนะคะอ่านแล้วก็ติดใจเหมือนกันเลยก็คืออะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะคะคุณผู้ฟังเรามีหน้าที่ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดและปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะอะไรที่มัน lost control แล้วเราแบบทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะควบคุมไม่ได้ก็คือปล่อยมันไปเลยนะคะซัดทิ้งไปเลยนะอย่าไปเก็บมาให้คิดให้วกวนรกสมองนะคะอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเราใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็คือปล่อยมันไปนะคะปล่อยทิ้งไปเลยค่ะคุณผู้ฟังและชีวิตเราเนี่ยจะเบาขึ้นค่ะ
1: ช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ไหนใครหัวใจไม่สั่งสอนบ้างคะคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งค่ะจากเนยซินเนอริต้านะคะหัวใจไม่สั่งสอนเจ็บซ้ำๆเจ็บแบบเดิมๆแล้วก็ไม่สั่งสอนอีกยังกลับไปทางเดิมเรารู้นะว่ามันเป็นทางที่ทำให้เราเจ็บนะคุณผู้ฟังแต่ความรู้สึกคนเราเนี่ยมันหักห้ามกันได้ยากมากๆนะคะเพลงนี้เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ส่วนวันนี้นะคะบอกเลยว่ามีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนที่จะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโพสต์ลงโซเชียลเลยนะคุณผู้ฟังคิดสักนิดก่อนที่จะโพสต์ลงนะคะรู้ไว้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อมีอะไรบ้างในวันนี้นำมาฝากกันค่ะสิ่งแรกเลยนะคะนั่นก็คือการเช็คอินหรือว่าแชร์รูปสถานที่บางคนอ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะยิ่งเป็นดาราหรือว่าเป็นเน็ตไอดอลคนที่มีชื่อเสียงไปไหนก็เช็คอินณเวลานั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆกับซาแซงค่ะตามติดชีวิตแล้วก็เกิดอันตรายได้เช่นการคุกคามอะไรเงี้ยนะคะเกิดขึ้นได้ณตอนนั้นเลยทางที่ดีเนี่ยไปเที่ยวแล้วกลับมาก่อนแล้วค่อยไปเช็คอินก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเช็คอินแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากตัวเราค่ะ

0: ต้องบอกเลยนะคะว่าโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้เยอะแยะมากๆเลยไหนจะเป็นรูปนะคะวิดีโอต่างๆเยอะมากบางคนอยากจะโพสต์ลงโซเชียลแต่รูปหรือว่าวิดีโอเด็กหรือว่าบุตรหลานเนี่ยห้ามเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังห้ามเลยนะอันนี้ก็คือห้ามโพสต์เหมือนกันค่ะบางทีเด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าผู้ใหญ่กำลังทำอะไรผู้ใหญ่กำลังถ่ายรูปกำลังอัดวิดีโออยู่นะนะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กเหมือนกันนะคะในต่างประเทศเนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะมีการลักพาตัวเด็กหน้าตาแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะคะลักพาตัวเด็กๆหายตัวไปเยอะมากๆนะคะอันนี้เลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงก่อนนะคะคุณผู้ฟังให้น้องโตขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะรู้ความรู้เรื่องแล้วนะคะเราถึงโพสต์รูปเขาอันนี้จะดีมากๆเลยค่ะข้อ3นะคะต่อไปโพสต์รูปบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ห้ามมากๆเลยอ่ะไม่อยากให้โพสต์เลยนะคะเราเจอเยอะมากเหมือนกันเวลาที่เขาเอาข้อมูลส่วนตัวของเราคุณผู้ฟังไปทำธุรกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายในธนาคารอย่างเงี้ยนะคะสามารถแฮกข้อมูลได้เลยค่ะการถ่ายภาพทรัพย์สินต่างๆเหมือนกันเช่นมีเงินมีทองมีแหวนมีอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะรูปลายนิ้วมือก็เหมือนกันนะคะห้ามเด็ดขาดเลยรูปลายนิ้วมือเนี่ยเขาบอกว่าเวลาถ่ายรูป2นิ้วนะคะให้แบบเบลอทำภาพเบลอเป็นลายนิ้วมือของเราละไม่ชัดเพราะฉะนั้นในรูปลายนิ้วมือมันก็สามารถที่จะสแกนฟิงเกอร์ยืนยันระบบต่างๆได้นะคะที่เราไปล็อกอินไว้ลงทะเบียนไว้นะคะเป็นรีจิสเตอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะคะหรือว่าถ่ายรูปบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามเลยค่ะคุณผู้ฟังตั๋วเครื่องบินหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะคะและกำหนดการของทริปถัดไปเช่นอาทิตย์หน้าจะไปไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็จะย้อนกลับไปเหมือนข้อแรกอีกที่เช็คอินไปเที่ยวที่ไหนนะคะอันนี้ก็ส่งผลอันตรายเหมือนกันนะถ้ามีคนติดตามเยอะๆนะคะเรื่องแบบนี้มันใกล้ตัวเราค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะไม่ควรโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงโซเชียลค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. ส

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำ

ในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกะสปอตไลท์ 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์021143990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ช่วงท้ายรายการมีความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะกับชัวร์ก่อนแชร์อย่าลืมติดตามรายการด้วยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตาขาวสีฟ้าไหมคะตาขาวสีฟ้าจะเป็นยังไงแล้วก็บ่งบอกอะไรบ้างค่ะเพราะว่าบนสังคมออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ข้อมูลที่น่าตกใจหากพบว่ามีตาขาวเป็นสีฟ้าแสดงว่าอาจจะมีภาวะของโรคกระดูกเปราะเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงยังไงเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: บนโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลที่น่าตกใจหากสังเกตเห็นตาขาวเป็นสีฟ้าอาจมีความสัมพันธ์กับโรคกระดูกเปราะและผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวอาจเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักได้ง่ายกว่าปกติหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าหากมีตาขาวเป็นสีฟ้าสัมพันธ์กับโรคกระดูกเปราะกระดูกจะหักง่ายจริงไหมครับ
5: จริงครับเป็นไปได้ครับภาวะตาขาวเปลี่ยนสีเนี่ยอาจจะบอกโรคต่างๆของร่างกายมนุษย์ได้เลยนะครับ
4: การที่ตาขาวเป็นสีฟ้าสัมพันธ์กับโรคกระดูกเปราะได้ยังไงล่ะครับ
5: ในกรณีที่พูดถึงก็คือกรณีที่เราเห็นบริเวณตาขาวเป็นสีฟ้าก็อาจจะเกิดจากหลายโรคเลยนะครับโรคหนึ่งที่ต้องนึกถึงเลยก็คือโรคที่ทางการแพทย์เราเรียกว่า osteogenic imperfecta คือมีความผิดปกติของการสร้างกระดูกและก็คอลลาเจนซึ่งตรงตาขาวเนี่ยก็เป็นคอลลาเจนชนิดหนึ่งเหมือนขาวดังนั้น

0: เราจะเห็นลักษณะเป็นตาขาวเป็นสีฟ้าฟ้าจริงๆการเห็นตาขาวเป็นสีฟ้าฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าตัวตาขาวเนี่ยจะมีลักษณะบางกว่าคนทั่วไปจึงเห็นทะลุมองผ่านเข้าไปเห็นเส้นเลือดที่อยู่บริเวณด้านในของลูกตาจึงเห็นเป็นสีฟ้ามากกว่าที่จะเห็นเป็นสีขาวเหมือนตาขาวของคนทั่วไปครับ
1: นอกจากนี้โรคกระดูกเปราะยังมีอาการอื่นที่สังเกตได
0: ้ในคนที่มีโรคออสซิโอเจนิกอิมเพอร์เฟกต้าเนี่ยนอกจากจะมีความผิดปกติของร่างกายนะก็คือโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะของกระดูกที่เจริญไม่เต็มที่นะครับคนไข้ก็อาจจะมีลักษณะตัวเตี้ยตัวเล็กกว่าวัยที่ควรแล้วก็มีประวัติที่กระดูกเปราะหรือแตกหักง่ายนะครับชนอะไรนิดนึงก็เกิดภาวะกระดูกหักนะครับ
1: ภาวะนี้สามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครับ
0: โดยทั่วไปสำหรับคนที่เป็นออสซิโอเจนิกอิมเพอร์เฟกต้านี้ในประเทศไทยเราก็พบอยู่เป็นระยะในคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีอาการผิดปกติมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับก็คือเช่นการเติบโตก็อาจจะความสูงก็จะน้อยกว่าเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็จะมีประวัติเรื่องกระดูกแตกกระดูกหักค่อนข้างง่ายส่วนบริเวณตาขาวอาจจะมาสังเกตทีหลังว่าตาขาวมีลักษณะเป็นสีฟ้าซึ่งความฟ้าของตาเนี่ยก็อาจจะค่อยๆเยอะขึ้นนะในตอนแรกเกิดอาจจะยังมองไม่ชัดมากนะแล้วก็จะค่อยๆเห็นชัดมากขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้นนะครับ
1: แล้วการที่มีตาขาวเป็นสีฟ้าอันตรายต่อดวงตาหรือส่งผลกระทบต่อการมองเห็นไหมครับ
0: โดยทั่วไปภาวะบูสเคล่าหรือตาขาวเป็นสีฟ้าๆเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อการมองเห็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เด็กมีปัญหาจนถึงขั้นตาบอดได้ครับเพราะฉะนั้นภาวะนี้เป็นเพียงการช่วยหมอกระดูกหรือหมอออร์โธปิดิกในการวินิจฉัยโรคออสซิโอเจนิกอิมเพอร์เฟกต้าเท่านั้นเองครับ
1: ภาวะตาขาวเป็นสีฟ้าต้องรักษาไหมครับ
0: ภาวะนี้เนื่องจากไม่ได้มีผลกระทบต่อการมองเห็นของเด็กจากสุแพทย์มักไม่ได้ให้การรักษาอะไรนะครับเพราะว่าภาวะตาสีฟ้านี้ก็อาจจะเข้มขึ้นแต่มักจะไม่ได้ทำให้เกิดผลต่อการมองเห็นของดวงตาจึงไม่ได้มีวิธีการรักษาเฉพาะที่จำเป็นต้องทำกับดวงตาครับ
1: นอกจากนี้ตาขาวที่มีสีเปลี่ยนไปยังสามารถบ่งบอกสัญญาณโรคอื่นได้ด้วย
0: อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยมากๆเลยก็คือกรณีที่เราเห็นตาขาวเป็นสีเหลืองที่เราจะเรียกกันว่าเป็นโรคดีซ่านอันนี้ก็จะบอกถึงว่าผู้ป่วยอาจจะมีโรคเกี่ยวกับตับหรือทางเดินน้ำดีทำให้ตัวน้ำดีเนี่ยขึ้นไปสะสมที่บริเวณผิวหรือบริเวณตัวตาขาวได้นะครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำหากพบปัญหาตาขาวเป็นสีฟ้าไว้แบบนี้ครับ
0: ข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่บริเวณตาขาวเป็นสีฟ้าก็อาจจะให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจากโรคออสโอเจนิกอิมเพอร์เฟกต้านี้หรือเกิดจากโรคตาอื่นๆรวมทั้งในกรณีที่เด็กเป็นออสโอเจนิกอิมเพอร์เฟกต้ามีบริเวณตาขาวซึ่งอาจจะบางกว่าปกติก็อาจจะมีผลต่อการต้องไปตรวจวัดสายตาทุกปีนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามีความผิดปกติอื่นๆของตาร่วมด้วยหรือไม่ด้วยครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าหากมีตาขาวเป็นสีฟ้าสัมพันธ์กับโรคกระดูกเปราะอาจจะกระดูกหักได้ง่ายนี่เป็นยังไงครับ
0: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับ
1: บางอาการที่เห็นจากดวงตาอาจจะสะท้อนโรคร้ายในร่างกายได้มากกว่าที่คิดนะครับดังนั้นเมื่อพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อน
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอกใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกปลาขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook ชื่อชยามีนปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานรวมถึงไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุไว้แล้วพร้อมเร่งสืบผลขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชี Facebook ที่ว่าจ้างรวมถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น4รายเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายสุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก

0: พไทยหรอปากสะอาด
1: แม่เทพไทยปากสะอาด
2: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
3: สิบปากว่าก็ไม่

0: าชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
11: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
13: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

มรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาส

0: าสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาดียซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมาธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสท.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสท.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นแม้กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกับฝ่ายภาพกระดาษข้อสอบภาคกอและภาคขอนายอัศพลกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวเป็นผู้รับจ้างและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างโดยการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์นั้นระบุใน TOR ชัดเจนว่าให้ผู้รับจ้างนำส่งให้ผู้ว่าจ้างซึ่งทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้นายธนนท์พันธ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีทันทีในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยน

้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือก

0: เอามาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D.หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล3

0: 8ประการ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็กสทเห็นว่าเลื่อนจะประชุมวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
3: ประเทศไทยอะไรก็เกิดได้นะ
2: ครับ
3: ทีแรกก็เห็นว่าเดี๋ยวจะต้องส่งให้กรรมการกลางใช่ไหม
2: ครับ
3: วันที่23นายกปกติแล้วเป็นรัฐบาลไทยเป็นประธาน
2: ครับ
3: แต่ตลอดมานี่คุณอนุทินก็มอบให้รัฐมนตรีช่วย
2: ครับ
3: ไปนั่งเป็นประธานเที่ยวนี้ก็บอกว่าผมจะไปนั่งเองเลย
2: ครับ
3: นะอย่างน้อยก็โหวตได้หนึ่งเสียงที่จะต้องให้ดำเนินการยกเลิกการบรรจุผู้ที่ทุจริต
2: ครับ
3: ไปมาวันนี้ปลัดบอกว่าไม่ต้องกรรมการกลางแล้วครับเด
2: ี๋
3: ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองนี่แหละ
2: ครับ
3: แล้วก็จะเอา 3,000 กว่าคนใช่ไหม
2: 3,621 คนครับ
3: เอาชุดแรกนี่ก่อนเลย
2: ครับ
3: คือเห็นได้ชัดเลยว่าสอบตกอ่ะ
2: ครับแล้วมาแก้คะแนนให้ผ่าน
3: มาแก้คะแนนให้สอบได้สอบติด
2: ครับ
3: ตรวจคะแนนของจริงเนี่ยมันสอบตกกันหมดแหละ
2: ครับ
3: ส่วนที่ว่าสอบได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้อันดับดีขึ้นนะอันนั้นเดี๋ยวรอไปก่อน
2: เอาล็อตแรกนี่ก่อน
3: เอาล็อตแรกที่ก่อนชัวร์เลยคือยังไงเนี่ยชัดที่สุด
2: ครับ
3: ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ละ
2: นะฮะ
3: ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดการเลย
2: พิจารณาเพิกถอนการบรรจุทันทีนะฮะวันพรุ่งนี้ครับ
3: ใช่แล้วขออีก15วันก็จะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: 400,000 กว่าคน
2: ครับ
3: ไม่ได้เอาข้อสอบตัวจริงมาตรวจนะ
2: uh-huh.
3: เพราะว่าข้อสอบตัวจริงเนี่ย
2: ปปช.เขาอายัดไว้
3: ปปช.ก็อายัดไว
2: ้
3: ก็จะเอาไฟล์ที่มีอยู
2: ่ครับ
3: นะสำเนาอ่
2: ะ
3: uh-huh. สำเนาที่เขาต้องสแกนถ่ายไว้หมดเลยใช่ไหม
2: ครับ
3: เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะนั่นจะเอามาตรวจกับคำตอบแล้วดูซิว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครที่จริงๆแล้วเขาสอบได
2: ้ uh-huh.
3: แล้วกลายเป็นว่าทำให้เขาตกไปมีไหมด้วย
2: ครับ
3: ถ้ามีก็จะให้ขยับให้ความ
2: เลื่อนเขาขึ้นมาจัดลำดับผู้สอบแข่งขันที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไปเนี่ย
3: ครับ
2: คนที่จะขึ้นมาใหม่ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมด 400,000 คนครับพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบเนี่ยครับ
3: โอเคก็เดี๋ยวรอฟังปฏิกิริยาจากคนนะ
2: ครับ
3: ถ้าคนชอบใจโอ้เร็วอย่างนี้มันต้องเร็วอย่างนี้แสดงว่า
2: ก็
3: น่าจะเดินมาถูกทาง
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าอย่างที่นายกบอกรอ23นี่ก็คงจะมีคนบ่นเยอะนะ
2: โอ้โหทำไมรอช้าจัง
3: โอ้โหทำไมต้องเงื้อง่าราคาแพงเหลือเกิน
2: ให้เวลาหรือเปล่านะฮะวันนี้16ใน23ก็ต้องอีก1อาทิตย์เพราะตอนนี้เขากำลังเร่งกันแล้วด้วยพี่ไพศาล
3: ครับต้องหลัดก็เลยกลับลำเลยนะ
2: ใช่ครับเพราะมันมีกระแสข่าวมาไงก็ควักอีกคนละ 300,000 ถึง 500,000 บาทถอดชื่อผมออกได้ไหมจากการเป็นผู้ซื้อสอบครั้งเนี้ยอันนี้ไปสกัดตรงนี้หรือเปล่าฮะ
3: คือเอาผมที่ว่าจับได้เนี่ยเป็นว่าจับไม่ได้ได้ไหม
2: ครับ
3: คือโกงในโกงอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ครับโกงในโกงอีกรอบหนึ่งครับใช่ครับ
3: โกงไปรอบแล้วขอโกงอีกรอบหนึ่ง
2: ครับ
3: ว่าจะหาว่าผมโกง
2: ฮะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีรายชื่อที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติมัวหมองแล้วก็ภายภาคหน้าจะได้มาสอบราชการใหม่ได้เอามาอีก 300,000 500,000 เดี๋ยวจะจัดการให
3: ้มันจะเป็นไปได้หรือแต่มันก็ลือกันมากนะ
2: มันลือกันแล้วอะครับครับ
3: ก็ยิงล่าช้าก็คงไม่เป็นไม่คงเป็นเรื่องคงไม่ใช่เป็นเรื่องดี
2: พอพรุ่งนี้ฟันฉับเลยนี
3: ่
2: ครับ
3: ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยบทจะเร็วนี่ก็พอเร็วได้นะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าไม่มีใครร้องเรียนอะไรมากก็ช้าไปเรื่อยๆ

0: ครับ
1: เช่นเดียวกับอันนี้ฮะผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะคุณนรงค์
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่ากทมล้อมคอกสั่งปิดผับบาร์3แห่ง
0: เขาบอกว่าเป็นผับชื่อดังด้วยนะพี่พิสาร3แห่งเนี่ยครับ
1: เปิดชื่อได้ไหม
0: น่าจะเปิดได้อยู่นะครับ
1: เราก็เปิดชื่อแล้วเราก็วงเล็บนามสมมุติสิ
0: ไอ้ตรงพย

0: แล้วนามสมมุติว่าอะไรนะ
1: ครับเดี๋ยวเช็คให้พี่ไพศาล3 แห่งครับ
0: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแหมมีหลายชนิดเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: ตามข้อสั่งการของผู้ว่าชัดชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ฮะ
1: อ๋อเขาเรียกว่า3ย่านเลยฮะประมาณนั้น
0: ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันนี่คือ3ย่านใช่มั้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สั่งหยุดดำเนินดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: หลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินมันจะไปเป็นชั่วคราวได้ยังไงล่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้เป็นสถาน
1: มันอยู่นอกโซนนิ่งฮะ
0: ก็ยกเว้นแต่ว่าเขาต้องยกเลิกดนตรีใช่ไหม
1: ครับ
0: เขายังยกเลิกดนตรีไม่ให้มีเต้นรำไม่ให้มีอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นร้านอาหารทั่วไปก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าเขาก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันของมันร้อนก็คงจะต้องแบบนี้ไปก่อน
1: ต้องถอยไปก่อนฮะ
0: แล้วก็มีย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับ
1: โอ้ข้าไปไกลเลยตรงนั้นนะคร
0: ับ ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเช่นกันหลังพบเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีเพชรบุรีเขตราชเทวี
1: ครับ
0: สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
1: ครับ
0: ก็3แห่งด้วยกัน
1: ครับก็สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะปี35โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะเพราะว่าบางแห่งอย่างที่จรัญสนิทวงศ์อย่างที่พี่ไพศาลบอกมันเข้าข่ายจัดมหรสพมีการแสดงดนตรีแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะฮะแสดงว่ารั้วรอบขอบชิดปิดสนิทเลยพี่ไพศาล
0: แสดงว่าที่อื่นๆนี่ยังเปิดได้หมดใช่ไหม
1: ก็นี่แหละฮะมันมีแค่3แห่งเท่านั้นหรือเนี่ยคนก็ยังสงสัยกันอยู่อ่ะเพราะว่าลักษณะที่เอาย่านแถวๆเนี้ยมันก็มีการจัดลักษณะเนี้ยการให้บริการลักษณะนี้อยู่หลายแห่งหลายที่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนไงพี่ไพศาล
0: สงสัยนักข่าวไปสัมภาษณ์เจ้าของแล้วจะร้องกระต้ากระต้า กลายเป็นไก่หมดแล้ว
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมโดนเชือดให้ดู
1: โดนเชือดให้ดูครับ
0: แต่ส่วนที่เหลือก็ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
1: ครับนั่งกินกล้วยอยู่ฮะ
0: นั่งกินกล้วยอยู่ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกกลายเป็นลิงกันหมด
1: ครับ
0: ก็ดูไก่โดนเชือดไป
1: เบื้องต้น3แห่ง3พื้นที่ก่อนนะฮะ
0: เขตจตุจักรก็ไม่มีเลยมีที่เดียว
1: ครับ
0: ภูมิในการเขตก็เริ่มหัวเสียนะนักข่าวไปถามนะ
1: ครับ
0: ถามว่าแล้วทำไมตรวจตาไม่อะไรก็เราก็ตรวจอยู่แล้วคนเล่นดนตรีให้เลิกเที่ยงคืนแล้วก็เห็นคนลากไปตีสองอ๋อนั่นมันหน่วยอื่นต้องเป็นคนตรวจ
1: อย่างเงี้ยอย่างลักษณะโรงเบียร์ที่มีเหตุอยู่พี่เพศานตกลงมหาดไทยดูแลกรุงเทพดูแลหรืออะไรดูแลเพราะว่าก็เห็นว่าโยนกลองกันพอสมควรเลยนะมหาดไทยจะดูเฉพาะในส่วนของทางจังหวัดนี่นะฮะเทศบาลเป็นคนเข้าไปกำกับดูแลส่วนในพื้นที่เนี่ยเป็นของกทมเขาก
0: ทมก็จะดูมีใบอนุญาตมีกฎหมายอะไรที่กทมก็ดูอยู่นะส
1: ่
0: วนใหญ่แล้วก็กทมนั่นแหละ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นถ้าในกรุงเทพนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้เปิดปิดกี่โมงเนี่ยตำรวจ

0: ครับ
1: เล่นมีดนตรีแล้วดนตรีถ้าเป็นร้านอาหารใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่ล่าไปตีสองเนี่ยก็ตำรวจต้องมาจับเพราะว่าเป็นอำนาจของตำรวจ
0: เพราะว่าร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเปิดเกินเวลาเพราะมันมีสิ่งที่ร้านเขาโพสต์ไง
1: ครับ
0: ตีสองเนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดนะอ้าวไหนบอกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนไงประมาณนี้นะครับโอ้แล้วพี่ไป
1: สั่งก็นี่ไงที่เขาพูดยังไงว่าไอสถานประกอบการพวกนี
0: ้ครับ
1: ต้องยื่นภาษีสี่ทาง
0: ครับ
1: ยื่นภาษีที่แรกก็ยื่นภาษีกับสรรพากร
0: ครับ
1: อันนี้ก็ปกติเพราะเป็นนิติบุคคลเป็นการประกอบการแล้วก็ยื่นภาษีปกติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีภาษีวงภาษีแวดอะไรก็ว่ากันไปภาษีนิติบุคคลอะไรเงี้ยนะแต่ยื่นอันที่สองเนี่ยยื่นกทมแต่ไม่รู้ภาษีแบบไม่รู้นะ
0: อาจจะจดทะเบียนไปขออนุญาตเขาอยู่แล้วครับ
1: อันต้องขออนุญาตเขาก็ต้องมีการยื่นให้เขาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ยื่นในตำรวจกับยื่นในมหาไทย
0: ผมปิดเท่านี้นะฮะวันเวลาเท่านี้ชัดเจนครับท่านอะไรประมาณนี
1: ้เนี่ยเขาวิจารณ์ว่ามันก็มีการเสียภาษีกันอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: จะเรียกว่าภาษีหรือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: มันจะจู่ๆมันจะเอาหูไปนาตาไปไล่เลย
0: โอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะว่าข้างในเขามีการดื่มแอลกอฮอล์กันนะผมตั้งด่านหน้าร้านเลยนะพี่พิสารใครขับรถออกมาผมจับหมดอะเพราะ ใช่ไหม จะไม่มีปัญหาเรื่องของเมาสุราหรือไปขับรถชนคนอื่นเลยนะครับเนี่ย
1: แขกแน่นๆอยู่ว่าผมก็ยกกำลังไปขอตรวจฉี่ไม่ต้องทำหากินกันนะ
0: ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะโอ้นะครับก็วันนี้พี่พิสารตอนจัดรายการช่วงเช้าอะครับคือมีคลิปภาพออกมาเยอะเลยพี่ไพศาลที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมมาเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงทั้งภาพวงจรปิดทั้งภาพคนที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงณวันนั้นนะพี่ไพศาลที่เขาถ่ายคลิปเขาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนเลยพี่ไพศาลว่าตอนที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่อะมันน่าจะมีกลิ่นก๊าซที่มันค่อนข้างแรงมากเพราะนักร้องเนี่ยบอกมันเหม็นอ่ะมันเหม็นอ่ะรู้สึกว่าปรับซูดจมูกอยู่ตลอดเวลาตอนร้องเพลงแล้วพอแหงขึ้นไปข้างบนปรากฏไอ้ตรงท่อแอร์ครับควันมันออกมาเหมือนดรายไอซ์เลยทุกคนก็คือมันดรายไอซ์ตาเปล่าฮะข้างบนหลังจากฝ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไฟมันไหม้อยู่ข้างบนนู้นนานแล้วครับและที่มีคู่รักคู่หนึ่งไปแลบสดอยู่อ่ะพี่เวสารผู้หญิงนั่งหันหลังให้เวทีผู้ชายนั่งหันหลังให้บาน้ำกับครัวเนี่ยนะครับมองเห็นเลยว่าไฟมันวาบขึ้นแล้วมันย้อยลงมาก็แสดงว่ามันไหม้จนทำให้ฝ้าเพดานมันละลายแล้วและตอนนั้นมันหนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทะเลเพลิงอยู่ข้างบนจนไม่มีใครเห็นจากควันมันอวยมาเต็มเวทีไปหมดแล้วครับ
1: ก็เห็นตำรวจเข้ามาแล้วก็บอกว่าพอเริ่มสังเกตเห็นว่ามีควันเริ่มหลุดออกมาเป็นพุ่งออกมาแบบอย่างกับปล่อยได้ไอซ์อะไรเงี้ยนะสองสามจุดเนี่ยนะเขาบอกแค่หนึ่งนาที
0: นั่นแหละแล้วก็ใช่ครับเพราะนักร้องที่รอดมาเขาบอกว่านับเป็นวินาทีได้เลยที่ทำให้คนหนีไม่ทันฮะไม่ใช่เฉพาะว่าหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีแล้ววิ่งกันออกไม่ใช่ฮะโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นอ่ะแล้วก๊าซที่มันอยู่อ่ะวสท.วันนี้ที่เขาออกมาอธิบายว่าทำไมมันแรงขนาดเหมือนมังกรพ่นไฟออกมาที่หน้าประตูเพราะข้างในนั้นมันปิดสนิทเพราะปิดสนิทแล้วเนี่ยไอ้วัสดุกันไฟของเขาโฟมกันเสียงของเขาที่มันละลายกลายเป็นก๊าซที่มันเข้มข้นนะพี่เบสันถ้าถูกออกซิเจนแล้วมันจะบุบทันทีเปิดประตูด้านหน้าครับหรือประตูด้านหน้ามันแตกฮะออกซิเจนเข้าไปเสร็จมันมีที่ออกแล้วครับมันก็ออกพ่นออกมาเป็นไฟตลอดเวลา
1: สู้เลยนะ
0: ใช่ครับนั่นแหละที่เราเห็นแล้วมันน่ากลัวมากนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะ
0: ครับครับพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตอนรายการ18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับ
6: ครับก็ย้อนมาเรื่องโกงสอบสักนิดหนึ่งพี่ไพศาล
7: ครับ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามนะฮะตั้งท่านผู้ว่าเสียมเบ้ครับมารักษาการในตำแหน่งอธิบดีสถครับ
7: ให้มีจากรองปลัดนะ
6: ใช่ครับจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดแล้วก็ตอนเนี้ยนะฮะให้มารักษาการอธิบดีสถฮะแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
7: ก่อนมาก็โดนรับน้องเลยเนี่ย
6: รู้จักดร.วินหรือเปล่า
7: ชมรมสตรองเขาเปิดข้อมูลเลยนะ
6: ครับ
7: เดี๋ยวผมดูนิดนึงสตรองเขาว่าอย่างไร
6: ครับ
7: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉว่ารองปลัดมหาดไทยเซมเบ้สนิท กับดร.วิน
6: ครับ
7: ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบก็ปรากฏว่าคุณรองเซมเบ้เนี่ย
6: ครับ
7: นะครับ
6: ท่านก็ยอมรับนะฮะ
7: ยืนยันว่าสื่อถามบอกว่าชมรมสตองก็บอกรองเซมเบ้สนิท กับดร.วิน
6: ครับ
7: ตั้งแต่สอบบริหารปี67ตอนนั้นเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ที่ดร.พิชิตสอบได้ที่1นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะสื่อก็ถามบอกว่าเป็นชมรมสตรองเขาบอกว่าท่านเซมเบ้เนี่ยสนิทกับดร.วินนะเพราะสอบบริหารรุ่นเดียวกันปี67ทาง
6: ท่านรอง
7: เซมเบ้ก็บอกว่าผมไม่เคยสอบอะไรกับทาง
6: ดร.วินเลย
7: ไม่ได้เรียนอะไรก
6: ับ
7: ดร.วินหรือไม่ได้สอบอะไรกับดร.วินเลย
6: ครับ
7: แต่ยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเพราะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว
6: ก็
7: อัธยาศัยดีแต่ไม่เคยจ้างงานดร.วินและดร.วินก็ไม่เคยมาของานตน
6: ครับ
7: ตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้เขาไปขอให้เขาจัดจ้างงานอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมองว่าพูดกันไปตนรู้จักในฐานะที่มาทำความรู้จักกันเป็นการมาแนะนำตัวและแนะนำบริษัทกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
6: ครับโดยรับน้อง
7: เขาเป็นนักคำนองว่าเขาเป็นนักแต่ว่ามีคนเขาบอกนะว่าดร.วินเขาเป็นนักวิ่งเต้น
6: ครับ
7: เขาวิ่งเต้นเอางานนู้นงานนี้เอาเอกชนไลน์นู้นมาประมูลงานนี
6: ้
7: เอามีโครงการมาเสนอมีเอาเงินมาเสนออะไรเงี้ย
6: ครับ
7: ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
6: ครับ
7: ก็จะวิ่งรับใช้ชี้ช่องให้ไปทำเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยมันช่องนั้นเงินมันจะไหลมาเทมาแล้วจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดแบบนี
6: ้อ๋อถึงว่าท่านก็อธิบายเลยว่าดร.วินไม่เคยมาของานตนตนไม่เคยเป็นนักธุรกิจที่มีงบประมาณไปให้เขาขอให้จัดจ้างอะไร
7: ไม่เคยจ้างไม่เคยจ้าง
6: ครับครับครับ
7: ตัดก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกถูก
6: จะไปไหนต่อฮะประมาณนี
7: ้ไม่มีอะไรที่ต้องไปจ้าง
6: ถูกต้องครับครับดร.วินเองกับน้องสาวตอนสารตอนโดนสอบมากๆเข้าไปเนี่ยสารภาพแล้วนะพี่ไพศาล
7: ตำรวจ ตำรวจวันนี้กองปราบชี้แจงใช่ไหม
6: ครับใช่ครับยอมรับแล้วนะฮะว่าเป็นคนส่งไฟล์ข้อสอบที่มาแก้ไขกันเนี่ยนะแต่ว่าด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตยังปิดปากไม่ให้การอะไรเลยฮะส่วนด็อกเตอร์วินกับน้องสาวยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คดีทุจริตเรื่องนี้นะฮะผู้การกองปราบครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์เนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนจ่าพิชิตยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเดียวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ตอบด้วยนะครับส่วนดร.วินแม้จะให้การปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยบอกว่าตนเองและน้องสาวนี่แหละก็คือนางสาวสัตพรเนี่ยมีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบเนี่ยมาจากจ่าพิชิตก่อนจะนำไปส่งต่อให้บุคคลภายในบ้านที่ถูกตำรวจเข้าไปตรวจคนที่บางใหญ่นนทบุรีครับพี่ไพศาลแก้ไขข้อมูลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง9จุดไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าทุกอย่างที่ดร.วินพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับแนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะหารือผู้บังคับบัญชาเสนอออกหมายเรียกบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว15รายมารับทราบข้อกล่าวหาแต่การจะดำเนินการจะต้องรอความชัดเจนจากปปช.ว่าจะมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ฮะส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 รายเจ้าหน้าที่มีแผนเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดครับอาจจะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศร่วมดำเนินการสอบตามประเด็นที่กำหนดก่อนรวบรวมผลส่งให้ส่วนกลางพิจารณาตามกฎหมายต่อไปโอ้นี่ก็น่าจะสอดคล้องกับถ้าพรุ่งนี้ท่านปลัดที่จะประชุมแล้วก็จะเคลียร์ 3,600 อ่ะพี่เมษานแล้วรู้ว่าเป็นใครบ้างอยู่พื้นที่ไหนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็คงประสานตำรวจท้องที่ฮะเอาตัวมาสอบเลยครับ
7: คือตอนนี้คงรู้แล้วล่ะ
6: ครับ
7: ได้ชื่อมาหมดแล้วเพียงว่าเขาจะส่งไปที่ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ให้ดำเนินการ
6: ครับ
7: ทำเรื่องให้ออกจากราชการนะ
6: ครับโอ้แล้วก็ต้องอะไรต่อฮะออกจากราชการแล้วเงินเดือนที่คุณได้ไปคืนยังไงคดีอาญาต้องโดนยังไงอุ้ยอีกยาวเลยนะ
7: ก็หน่วยงานด้านท้องถิ่นเขาก็ต้องไปพลิกข้อกฎหมายดู
6: ครับ
7: ว่าทุจริตแบบนี้ใช่ไหมฮะซื้อตำแหน่งมามันจะต้องโดนทางวินัยในเรื่องอะไรบ้าง
6: ครับ
7: ส่งทางอาญานี่ก็คือไอ้หน่วยงานเช่นอบต.อย่างเงี้ยใช่ไหมที่กำลังบรรจุไปก็คุณก็ต้องไปแจ้งความ
6: ครับ
7: ให้ดำเนินคดีเพราะว่าทุจริตมาแล้วมาทำงานของคุณ
6: ครับ
7: คุณก็ต้องเป็นเจ้าทุกข์ไปแจ้งความใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าทางด้านวินัยก็ต้องว่าไปที่รายงานต้นสังกัดไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะ
6: ครับ
7: ที่จะตั้งกรรมการมาสอบเรื่องวินัยนะ
6: โอ้โหโดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญา
7: เลย
6: นะ
7: ครับก็ต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าทุจริตซื้อตำแหน่งเข้ามา
6: ครับ
7: แล้ววันนี้มันมีที่ทางกรรมาธิการปปช.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบเนี่ยไปให้ข้อมูลใช่ไหม
6: ครับ
7: แล้วเขาเอาออกมาแถลงผมเห็นรู้สึกเขาจะถลอมอะไรต่างๆไว้เยอะทีเดียวนะ
6: ครับ
7: คุณนรงค์ได้เห็นไหม
6: เห็นอยู่นะฮะมีมติขอข้อมูลแล้วก็เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะที่ทางกรรมาธิการปปช.ออกมาแถลงวันนี้ฮะโดยคุณอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.
7: คนนี้มาจากภูมิใจไทยใช่ไหม
6: ครับ
7: เอ้ยเป็นสสภูมิใจไทยใช่ไหมประธานเนี่ย
6: ครับก็จะเชิญปปช.เชิญปปท.ปปง.กองปราบ บกปปป.มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าครับก็วันนี้เขาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับใช้เวลาสักถามประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆในประเด็นรายชื่อผู้ผ่านการสอบฮะที่ประกาศไปแล้ว 15,000 กว่ารายมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถ.ครับรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งกรมเนี่ยนำประกาศในเว็บไซต์เมื่อกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกภาคข ตามที่กระทรวงมหาดไทยที่สอบข้อเท็จจริงมสวเป็นผู้รับจ้างส่วนสถ.เนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างในการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์ระบุใน TOR ชัดเจนครับว่าผู้รับจ้างนำส่งให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือสถ.มอบอำนาจให้รองอธิบดีเป็นผู้รับเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์แล้วนำไปเก็บในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีที่ประชุมกรรมาธิการครับสอบถามว่าไอ้ข้อมูลแฟลชไดรฟ์เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทุกประเทศ 400,000 กว่ารายเนี่ยกับการประมวลผลคะแนนที่นำประกาศในเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงนั่นก็หมายความว่ามีการแก้ไขคะแนนแก้ไขรายชื่อให้คนที่คะแนนไม่ถึงเนี่ยสอบถึงและสอบผ่านประกาศรายชื่อตามที่ทราบกันทั่วประเทศและแก้ที่ใครแฟลชไดรฟ์มันอยู่ที่ห้องอธิบดีเนี่ยครับทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบก็ชี้แจงต่อกรรมาธิการว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะหากอยากได้ข้อมูลจริงให้ไปดูข้อมูลแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในความดูแลของปปช.ซึ่งแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในมือของปปช.เนี่ยเป็นแฟลชไดรฟ์ที่ถูกต้องไม่มีการแก้ไขส่วนแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ที่สถ.มีการแก้ไขข้อมูลผู้สอบผ่านและไม่ตรงกับคะแนนที่ทำจริงครับแสดงว่ามันมีการแก้ไขมุมเนี้ยพี่ไพศาล
7: ก็แก้ไขในส่วนสสถ
6: สถใช่ครับ
7: ใช่ไหมถ้ามหาวิทยาลัยก็ต้องการพูดกันก็คือว่าในส่วนกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปแก้กันเอง
6: ก็ไอ้รอบแรกที่เชิญมาเนี่ยมสวมาทั้งคณะเลยไงแต่ว่าทางสถไม่มาเลยติดภารกิจอ
7: ่
6: ะทางมสวเขาก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยเขาแบบลักษณะเหมือนว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาเทียบกันเลยไหมว่าของเขาก็อยู่เพราะว่ามันถือกันคนละตัวเนี่ยพี่เพศานว่าของใครมันมีการแก้ไขกันก็ทางสถ.เองเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยมันไม่มีตราประทับรับรองของมสว.ในการนำขึ้นเว็บไซต์เนี่ยมันต้องมีตราประทับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถ.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างในการรับส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และก็คอมพิวเตอร์ของผู้ในการกลุ่มมีข้อมูลผู้นำรายชื่อที่สอบผ่านขึ้นเว็บไซต์จึงเป็นที่มาของการที่ผู้รับจ้างได้ประทับตารับรองมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยคือคำชี้แจงจากทางผู้อำนวยการกองกฎหมายที่มาชี้แจงกับกรรมาธิการครับก็คือไอ้ที่ส่งมามันไม่มีตราประทับเพราะฉะนั้นมันก็ให้เราคิดเอาเองอะว่าไอ้ที่มันมีการแก้มันเป็นยังไงอะพี่ไพศาล
7: ครับ
6: เพราะว่าเขาก็ถามกันต่อไงคำถามต่อมาก็คือใครเป็นคนแก้ผู้รับจ้างระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านำส่งแฟลชไดรฟ์ให้กับสถ.หลังจากนั้นสถ.จะนำไปทำอะไรเนี่ยผู้รับจ้างไม่ทราบเมื่อสถ.รับไปแล้วหลังจากนั้นมีการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างโดยสถ.เนี่ยขอให้ทางผู้รับจ้างตีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรองความถูกต้องให้มสว.ที่ทำให้นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นครับทำให้ไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาทำให้เนี่ยมันมีแก้ไขไปแล้วหรือยังอ่ะ
7: ก็แสดงว่ามสว.ก็ไปพลาดท่ากัน
6: ไปประทับทีหลังซึ่งมันผ่านการแก้ไขมาแล้วแต่ในทางไอทีเนี่ยเขาตรวจสอบได้เลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลว่ามีการเข้าไปแก้ไข115ครั้งอ่ะมันจะมีร่องรอยอยู่ว่าเข้าไปครั้งไหนวันไหนเวลาไหนโดยใครฮะนั่นแหละครับที่สรุปกันออกมา
7: บอกว่าช่องว่างสำคัญก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าข้อสงสัยเรื่องตัวบุคคลผู้ทำการแก้ไขข้อมูลนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมสว.ระบุว่าได้นำส่งแฟลชไดรฟ์ให้กับสถ.เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสถ.จะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบ
6: ครับ
7: อย่างไรก็ตามหลังจากสถ.รับมอบไปแล้วได้มีการติดต่อกลับมายังมสว.เพื่อขอให้ประทับตราที่ว่าเนี่ยนะซึ่งมสว.ก็ดำเนินการให้จุดนี้จึงกลายเป็นช่องว่างสำคัญเพราะหลังจากแฟลชไดรฟ์ถูกส่งถึงสถ.และนำเข้าตู้เซฟในห้องอธิบดีแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับไปยังอธิบดีผู้ถือครองกุญแจตู้เซฟและรองอธิบดีที่รับผิดชอบว่าใครเป็นคนเปิดตู้เซฟดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อมีการซักถามในที่ประชุมว่าแฟลชไดรฟ์นี้ต้องเข้ารหัสความปลอดภัยหรือไม่ทางผู้ชี้แจงระบุว่าไม่ต้องเข้ารหัสแต่อย่างใด
6: เสียบปุ๊บก็เปิดได้เลย
7: แฟลชไดรฟ์ธรรมดาที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดดูและแก้ไขข้อมูลได้ทันที
6: ครับ
7: นะเมื่อถามว่าแล้วบุคคลที่รู้ดีที่สุดว่าแฟลชไดรฟ์ในตู้เซฟของอธิบดีสถ.ถูกแก้เมื่อใดและโดยใครคืออธิบดีและรองอธิบดีใช่หรือไม่คุณอาจารย์พลตอบว่าใช
6: ่
7: รวมถึงเจ้าหน้าที่สถ.อีก4รายด้วย
6: ครับ
7: ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
6: อันนี้ก็คือ
7: แต่ขณะนี้สถ.ได้ส่งทั้งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดรฟ์ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
6: ครับครับอันนี้ก็คือที่มาที่ Next News เขาไปได้หินมาก็คือมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องของความประมาทเลินเล่อ
7: 5 คน 5 คนน
6: ะ
7: มีอธิบดีรองอธิบดีแล้วนี่ใช่ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการ3 คน
6: ครับ
7: นะก็อย่างเนี้ยที่เขาบอกเนี้ยที่ประธานกรรมธิการปปช.ของสภาเขาคุณอาสพลเขาบอกเนี้ย
6: ครับ
7: บอกไม่รู้อะแต่ว่าคนถือกุญแจนี่คืออธิบดี
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี้ยก็อธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่สถ. อีก4 คนก็ถือว่ารับผิดชอบโดยตรงส่วนอธิบดีรองอธิบดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการในวันนี้ทางผู้อำนวยการกองกฎหมายสถ.ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบมี4 รายคือนายทอทงนายปอปานายพอพานและนางสาวบ่อใบไม้ก็อันนี้ก็คือคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
6: ใช่ครับ
7: ครับ
6: ครับเดี๋ยวฮะก็เป็นความคืบหน้าดูว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ที่ระดับสูงกว่าจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวนะฮะเพราะว่าในส่วนของสถ.ที่เขาสอบเนี่ยเขาสอบวินัยนะฮะประมาทเลินเล่อแล้วก็ไม่บริหารจัดการเด็ดขาดในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากพบว่ามันมีเรื่องของการทุจริตการสอบครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่ร่วมมา เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอันนั้นมันคนละประเด็นแยกกันในการสอบอธิบดีสถ.นะฮะแต่ว่าที่โกงกันจริงๆเนี่ยนะนำโดยจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวที่ทั้งสองเนี่ยก็คือดร.วินกับน้องสาวรับสารภาพว่ารับมาจากจ่าพิชิตเอาไปแก้ไขที่บ้านนนทบุรีแต่จะสูงกว่านั้นหรือเปล่าไง
7: แต่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องถามจ่าพิชิตจ่าพิชิตก็
6: ไม่ยอมตอบอะไรเลยใช่
7: ไม่ให้ปากคำแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
6: ก็ไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลย
7: เขาคงกำหนดไว้แล้วล่ะว
6: ่
7: าจะต้องไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปให้การที่ชั้นศาล
6: สู้กันในชั้นศาลแล้วตัดจบที่ตัวเองไปเลยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับครับโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังตอนพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงที่กทมเขาสั่งปิดอยู่3พื้นที่นะพี่ไพศาล
5: สามร้าน
4: สามพื้นที่นะคุณกมลบอกว่าถนนและกระบังบริเวณแยกทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเนี่ยหูหลายร้านพี่ไปสารส่วนใหญ่เป็นคาราโอเกะเป็นร้านอาหารประมาณนะตรงแถวๆนั้นนะคร
5: ับ
4: ครับแล้วก็อีกหลายท่านคุยเข้ามาเรื่องของทุจริตสอบนะคุณ ETS บอกทุจริตสอบผมคิดว่ามันมีมาหลายสิบปีแล้วครับต้องเอามาสอบใหม่ผมว่ามีอีกเพียบนะฮะก็เหมือนกับเรื่องของกุมารจีนอ่ะที่ได้สิทธิ์เป็นคนไทยอ่ะพี่เพชร
5: คือก็เชื่อกันว่ามันก็ทำกันมานานแล้ว
4: ครับ
5: แต่มันเพิ่งมาโป๊ะแล้วก็เพราะว่ามันมีผู้ต้องหาที่จีนเขาขอให้เราควบคุมตัวใช่ไหม
4: ครับ
5: มีพฤติกรรมไปช่อโกงมาตั้ง
4: 70,000 ล้านอ่ะ
5: 70,000 ล้านอ่ะ
4: ครับ
5: ก็พอจับแล้วตอนนี้ก็ต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราก็ต้องตรวจสอบ
4: ครับ
5: ลูกเมียอะไรต่างอ้าวถึงไปโป๊ะว่าอ้าวเอ๊ะแล้วมีลูกเป็นสัญชาติไทยได้ยังไง3คน
4: ลูก3คนเป็นคนไทยอย่างเงี้ย
5: ก็เลยสืบมาก็เลยขยายไปก็เจอเลยเยอะแยะก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันทำกันมาแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะ
4: ครับ
5: นะ
4: อืม
5: การคือความพยายามที่จะให้ได้สัญชาติ
4: ครับ
5: เพราะว่าของเราเนี่ยหลักของเราเนี่ยสัญชาติคือตามสายเลือด
4: ครับ
5: นะไม่ใช่ว่าคนต่างด้าวมาคลอดลูกในเมืองไทยแล้วจะได้
4: สัญชาติโดยอัตโนมัติอย่างเงี
5: ้
4: ย
5: แต่ว่าถ้าสหรัฐเนี่ยก็เป็นโดยกำเนิด
4: อ๋อก็คือถ้าเกิดเราไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยเราได้สัญชาติเลยฮะ
5: เด็กมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติ
4: อ๋อแต่ว่าบ้านเราไม่ใช
5: ่บ้านเราต้องตาม
4: สายเลือดหรือถ้าอ๋อสายเลือดก็คือคุณพ่อ
5: ที่อเมริกาแต่ว่าแจ้งกลับมาที่เมืองไทยว่าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยก็มาไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านเป็นคนไทยไปได้เลย
4: ครับ
5: เอาสูจิบัตรจากที่เมืองนอกมายื่นได้เลยครับ
4: ครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการไปตรวจเส้นเงินแล้วก็ไปเจอโป๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายผลเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาคลอดเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลบ้านเราก็ไม่ใช่ด้อยกับประเทศอื่นนะพี่ไพศาลค่าใช้จ่ายถูกกว่าบริการดีกว่าเงี้ยฮะแล้วมีคนไปขอเสนอออปชันน่ะเพิ่มอีกหน่อยไหมคุณคลอดได้แค่ 70,000 เนี่ยเพิ่มอีกสัก 20,000 30,000 ลูกคุณที่คลอดมาได้ถืออีก1สัญชาติเลยคือสัญชาติไทยผมว่าก็มีบางส่วนที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มนะ
5: ก็นี้มันก็ต้องสอบดูว่ามันเป็นการหาลำไพ่พิเศษของเจ้าหน้าที
4: ่ครับ
5: เขาเองหรือว่าโรงพยาบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจแค่ไหนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: แต่ผมดูแล้วโรงพยาบาลเขาใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยบางทีมัน
4: เขาไม่เอาชื่อเสียงมาม
5: ันไม่น่า
4: จ
5: ะไม่น่าจะต้องไปเสียขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ทุจริตเนี่ยเขามีความรู้เรื่องภาษาจีนด้วยตอนกำหนดไว้เลยว่าเขาไว้มีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าคนจีนพูดภาษาจีนได้
4: คือเดี๋ยวนี้
5: เขียนได
4: ้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเนี่ยพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ตอนออกกลางก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้ใช่ไหมจีนก็พูดได
5: ้อ
4: ๋อก็เลย
5: พูดภาษาอาหรับิกได
4: ้ครับ
5: พูดภาษาจีนได้พูดภาษาอะไรเขาจะมีลูกค้าเฉพาะเขาอยู
4: ่อ๋อก็เลยสบช่องสบช่องไปอธิบายออปชันเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทำได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขตบางคนที่ทุจริตเอากับเขาด้วยไงฮะ
5: ใช่ก็คงจะเป็นเครือข่ายของทางคือมันต้องอยู่ในกระบวนการนะ
4: ครับ
5: มันไม่ใช่จู่ๆทำคนเดียวอ่ะ
4: ก็เฉพาะพ่อ
5: คือเอาเนี่ยคุณต้องไปหาพ่อทิพย์มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: คุณก็ต้องอยู่ในแวดวงที่สามารถจะไปเอาคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาพร้อมที่จะรับเงินแล้วก็มาอุปโลกให้ได
4: ้กรรมการบริษัทสร้างตึกอ่ะคิดดูสิพี่ไพศาลนะฮะ
5: นี่แต่อย่างนั้นแหละมันจะต้องมีบริษัทซึ่งหากินกับคนจีนอยู่แล้วก
4: ็
5: ลูกน้องคนขับรถอะไรก็เอาไปใส่ชื่อทำนู่นทำนี่ไป
4: ถอดสูตรมารับเป็นพ่อทิพย์ก็มีอ่ะแล้วบางคนเนี่ยโอ้โห

0: ผมบอกว่าผมสงสารผมไม่ได้เงินได้ทองเลยรับไป13ครอบครัว
1: ฮะไอ้นี่พูดไปก็พอเป็นเรื่องแล้วก็พูดไปอย่างนั้น
0: ครับ
1: ผมไม่มีใครโง่นะไอ้งานอย่างนี้มันมีการกุศลหรอก
0: ครับใช่ครับ
1: เงินทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: ผมมันเป็นคนหนึ่งคนที่ผมไม่เชื่ออ ่
0: าฮะ
1: อ๋อเลยเห็นใจอะไรคือรับมาได้หลักพันไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: งานใหญ่ขนาดนี้มันโหเงินมันต้องจูงใจพอสมควรอ่ะ
0: คุณถึงกล้าตัดสินใจได้อย่างนั้นนะ
1: ครับบางคนมีเมียแล้วด้วยซ้ำใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องไปอ้างว่า
0: สงสารเด็กอัน
1: นี้จดกันก่อนอะไรเงี้ยนะต้องว่าจดกันก่อนที่จะไปจดทะเบียนกับเมียคนไทยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เห็นหลวงพ่อวิชาญเตรียมกันไงมีการเตรียมมีการอะไรกันอยู่เพราะว่ามันในไลน์คุยกันอ่
0: ะ
1: ที่คนติดต่อก็ถามว่าแล้วพี่มีครอบครัวไหมอ๋อมีผมมีเมียเอ้าตกใจเลยตอนนั้นบอกเอ้าเหรอเอาแต่จะพี่ไม่ต้องไปบอกเขานะพี่ไม่ต้องไปบอกว่าพี่จดทะเบียนพี่มีเมีย
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะ
0: เนี่ยก็รอดูขยายผลฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นข่าวเท่านั้นมี 4-5 โรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดมาโรงพยาบาลชื่อดังแถวนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่เบสารที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มอะครับ
1: ก็คือพอเข้าใจได้นะโรงพยาบาลระดับเนี้ยก็คนจีนที่มีตังค์ก็คงไปฝากคันนะนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้มันก็อาจจะมีพวกที่เนี่ยพวกไปทำมาหากินอะไรต่างๆกับคนจีนเหล่านี
0: ้ครับ
1: ก็คงก็แฝงไปอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าจะบอกว่าทุกไอ้โรงพยาบาลก็ไปทุจริตแสดงนี้ด้วยผมดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า
0: ใช่ฮะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเนี่ยโกงสอบเอ่ยนะฮะเรื่องของการทุจริตสัญชาติเอ่ยนะฮะแม้แต่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายอ่ะที่เป็นปลัดเทศบาลน่ะพี่ไพศาลถูกย้ายไปพื้นที่นึงนะฮะก็ยังทำลักษณะนี้ไอ้ใบสีชมพูอะไรของคนต่างชาติอ่ะที่ต้องมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
1: คนไทยบนที่สูงนะ
0: ครับ
1: คนเชื้อสายคนนั่นน่ะ
0: กลุ่มชาติพันธุ์นะ
1: กลุ่มชาติพันธุ์น่ะ
0: ครับนะกระทุจริตกันเนี่ยอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งทำมาเป็นปีแรกหรือไม่อย่างไรโอ้โหจ่าพิชิตดูสิครับทรัพย์สินของเขาและขบวนการนี้เนี่ยนะฮะมีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลมานั่งแก้ไขข้อมูลคงไม่ครั้งแรกหรอกครับทำเป็นขบวนการซะขนาดนี้เนี่ยคงต้องสืบย้อนกลับไปฮะแต่ว่าจะสืบเส้นเงินไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับ
1: ครับวันนี้เห็นว่ามีรายงานว่าตรวจบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นนอร์เวย์ดีเป็นหลักพันบริษัทเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นมีรายงานข่าวว่าจากการที่เขาตรวจเข้มเรื่องต่างชาติมาตั้งบริษัทที่มีใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยนะก็ระดมตรวจระดมอะไรกันต่างๆ
0: ก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปตรวจที่ปทุมธานีพี่เบสารบ้านหรูหนึ่งหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทให้กับคนไต้หวันฮะเป็นนักลงทุน27บริษัทครับบ้านหลังเดียวนี่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็จะไปตระเวนหาคนที่จะมาร่วมเป็น
1: ใช้เลขที่บ้านเลข
0: ที่เดียวเนี่ยครับ
1: เลขที่เดียวเนี่ยนะ
0: ครับเนี่ยฮะมันมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นโอ้โหต้องเข้าไปเคลียร์ต้องเข้าไปตรวจนอกเหนือจากไอ้พื้นที่ที่ท่านนายกลงไปอ่ะพื้นที่ภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวฮะมันมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าที่เขาไปตรวจดูนะ
0: ครับ
1: มีจำนวนหลายพันบริษัทเลยเห็นแวบๆอยู
0: ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1: ใช่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าของงานนี
0: ้พุ่งเป้าไปที่เกือบ 120,000 บริษัทใน16จังหวัดเสี่ยงเลยเหรอฮะนะฮะ
1: แล้วสกรีนออกมาเท่าไหร่นะจำนวนกี่พันนะที่เขาคิดว่าน่าจะมีร่องรอยว่ามีการใช้นอร์วีดีในการจัดตั้งน่าจะเป็นหลักพันจากที่เขาไล่ตรวจสอบมานะ
0: บปช.นะฮะลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก สกัดขบวนการนอมินีข้ามชาตินะก็ข่าวนี้นะครับก็เขาไปตรวจหลายพื้นที่เลยพี่เพศาลในส่วนของปปช.ใช่ไหมฮะรองเลขาปปช.ภาค8พร้อมด้วยสุราษฎร์ธานีฮะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พังงานไปตรวจสอบข้อที่จริงนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบประเด็นร้องเรียนที่สำคัญในพื้นที่เกาะพังงานจุดที่1ก็คือพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพังงานอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่โนมินีแล้วมั้งพี่เพศาลนะฮะ
1: อ
0: ันนี้มันน่าจะเป็นลุกพื้นที่ชายหาดแล้วล่ะไอ้โนมินีเนี่ยนะครับเขาตรวจทั้งหมด16จังหวัดนะพี่เพศาลชลบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตพังงาประจวบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกทมสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานี
1: นี
0: ่พบอย่างนี้นะฮะมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 0.01% ถึง 49.99% เน้นไปที่กลุ่มที่ถือหุ้นสัดส่วน 40% ถึง 49.99% เป็นพิเศษนะฮะว่าเข้าขายเป็นนอมินีหรือไม่นะฮะถ้ารวมทั้งหมด16จังหวัดที่เข้าตรวจเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเกือบ 120,000 บริษัทนะครับก็คงจะเอาไปลักษณะเหมือนกับว่าไปขอไล่ดูข้อมูลเอกสารการจัดตั้งทะเบียนบริษัทนะฮะว่าตกลงมีคนไทยถือหุ้นจริงอย่างที่เขาไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ฮะอันนี้ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ทั้งเรื่องนอมินีในรูปของธุรกิจต่างๆแล้วก็นอมินีในเรื่องของสัญชาติ
0: ครับ
1: เอาพ่อทิพย์เนี่ยคือมาเป็นนอมินีครับ
0: ฮะแล้วก็
1: มาอุปโลกเป็นพ่อนอมินีให้เขา
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เข้าขายลักษณะเดียวกันนะ
1: ครับฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนใช่ไหมพักสักครู่
0: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ
1: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: เรื่องบัตรคนจนนี่น่าจะวุ่นกันหนักเลยแน่นอนเลยนะ
2: พรุ่งนี้แล้วนี่ฮะใช่ไหมครับ
3: ตัวเลขออกมาแล้ว
2: ครึ่งหนึ่งอะฮะหายไปอะครับ
3: ใช่พรุ่งนี้แค่แถลงยังเป็นทางการนั่นแหละ17
2: แล้วก็รู้ว่ามีเราหรือเปล่า
3: ตัวเลขเนี่ยเขาทราบกันแล้ว
2: ครับ
3: ว่ากระทรวงการคลังเคาะตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18,820,000 คนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: หรือ 18.82 ล้านคนเนี่ยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9,510,000 คนตัวเลขกลม
2: ๆครับ
3: หรือว่า 9.51 ล้านคนก็ประมาณ 50%
2: ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะที่คุณจะได้สิทธิ์ต่ออีกครึ่งหนึ่งหายไปฮะ
3: ครับก็คราวนี้สำหรับ 9.51 ล้านคนซึ่งเป็นผู้ถือบัตรลายเดิมอยู่แล้วแล้วได้ไปต่อนะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับท่านก็ตรวจสอบรายชื่อได้เขาจะมีแอปพลิเคชันให้ท่านเข้าไปตรวจท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เดิมไม่เคยมีแล้วมาได้รอบนี้อยู่ใน

0: 9.51 ล้านคน
1: ครับ
0: นะฮะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมคราวนี้ในจำนวนผู้ผ่านการคัดกรอง 9.51 ล้านคนเนี้ยแล้วก็ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านคนเนี่ย 9.31 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้5.75 ล้านคน
1: คือรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างนี้เหรอครับ
0: ที่กระทรวงการคลังเขากำหนดไว
1: ้
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือรายได้คุณสูงกว่าที่กำหนด
1: ครับ
0: แต่จะบอกว่าก็แสดงว่าไม่จนจริงก
1: ็
0: อาจจะไม่ใช่ก็ยังจนอยู่แต่ว่าไอ้เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่
1: คุณเลยมาแล้ว
0: กว่านั้นนะครับพอไปเถียงเรื่องความจนนี่ไม่ได
1: ้ครับ
0: คนเราพอจะมีตังค์บ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกยากจนอยู่นี่ก็มีไม่น้อยนะ
1: ครับ
0: และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะทรัพย์สินทางการเงินเช่นมีเงินฝากหุ้นหรือพันธบัตรอีก 3.55 ล้านคนสองคุณสมบัติดังกล่าวไม่มีเรื่องว่าถูกลูกเอาไปยื่นภาษีหรือว่าตัดไปแล้วนะ
1: ครับ
0: หรือว่าการครอบครองที่ดินอะไรไม่เอาอันนั้นตัดไปแล้ว
1: นี่เกษตรกรเขาก็ไม่เอาคิด
0: นี่เกษตรกรต่างเขายกไปหมดละ
1: ครับ
0: เขาเอาเฉพาะว่าเกณฑ์รายได้ของคุณต้องต่ำกว่าเท่านี้ถึงได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินนะเช่นเงินฝากในธนาคารหุ้นหรือว่าพันธบัตรที่มีอะไรนะที่เขาเช็คได้3ล้านกว่านะส่วนไอ้เกณฑ์รายได้5ล้านกว่าก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็ข้อสอบร่วมก่อนนะแจ้งให้ทราบก่อน
1: ครึ่งนึงเนี่ย
0: พรุ่งนี้ของจริง
1: ครับก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสจะผ่านหรือไม่เนี่ยพรุ่งนี้ตอนไปตรวจสอบสิทธิ์อภิเษกศาลแนะนำให้เตรียมไปอุทธรณ์ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ใน
0: ผมมันจะมีอุทธรณ์ได้ใช่ไหม
1: ภายใน15วันครับเมื่อเราทราบผล
0: คือผมเนี่ยคุยกับนักวิชาการที่ก็ทำงานด้านนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็ดูตัวเลขดูอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เปิดแต่เขาบอกประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขต่างๆที่เอาตัวเลขเรื่องนู้นเรื่องนี้มาดูมาศึกษากันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันน่าจะมีไม่เกิน8ล้านแต่คนที่เขาบอกโอ้โหพอบิ๊กตู่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมันปาเข้าไปต้อง
1: 13ล้านกว่า
0: 13 14ล้านอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: แล้วลงใหม่ก็ไม่ลด
1: ก็รอบนี้มายื่นเกือบ19ล้าน
0: 19สกรีนไปแล้วเหลือ18กว่า
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วรัฐบาลก็จะยอมเหรอฮะโอ้โหอุตสาห์พัฒนาประเทศมานะฮะตัวเลขคนจนพุ่งเอาอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ได้มันก็ประมาณมันต้องผูกพันเนี่ยมันต้องมีตีมาไว้ต้อง 50,000 60,000 ล้านต่อปีไหวหรอ
1: ครับ
0: แล้วก็ประมาณ70เนี่ยที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ทำไมไปตัดงบไอ้ประชารัฐอะไรเนี่ยไอ้กองทุนประชารัฐเนี่ยตัดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะ
1: ครับ
0: ตัดลงไปครึ่งหนึ่งเลยงบประมาณไอ้อย่างนี้แสดงว่าจำนวนคนต้องแสดงว่าจะต้องคัดกรองเนี่ยมันต้องลดไปเยอะโอ้ลดเยอะจริงๆนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องลด
1: ครับ
0: เกี่ยวกับว่าผลทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามด
1: ูก็รอพรุ่งนี้ฮะ
0: เพราะว่าคนที่เขาไปยื่นแล้วก็คิดว่าเขาจนแล้วก็ไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะให้สัมภาษณ์สื่อดู
1: ก็
0: เด็ดเผ็ดร้อน
1: จำภาพที่ลงจากเขามาข้ามน้ำข้ามเขามาพี่เบสารแล้วมาลงแล้วปรากฏว่าไม่ได้ฮะไม่ผ่านเงื่อนไขร้องห่มร้องไห้แล้วผมจนไม่มีอะไรเลยลูกเต้าก็ไม่เคยส่งเสียงผมเลยเนี่ยฮะ 18.8 ล้านตอนนี้เหลือมา 9.5 ล้านเนี่ยนะพอไอ้ 9.5 เนี่ยครึ่งหนึ่งที่ไม่ผ่านอ่ะจะยังไงฮะพรุ่งนี้ครับหนึ่ง
0: แต่ว่าเฉพาะ
1: คุณอุทธรณ์ได้ภายใน15วัน
0: คืออย่างนี้มันจะต้องในจำนวนเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นคนใหม่เท่าไหร่คนเก่าเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคนเก่าเนี่ยเดิมมันเท่าไหร่
1: 13ล้านกว่า
0: 13กว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องหายไปเยอะมากนะ
1: นี่ตัวเลขมานะพี่เบสารที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
0: เดิม
1: เนี่ยนะฮะ 12.70 ล้านคนครับ
0: แล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยรวมแล้วเขาหายไปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มีคนใหม่เข้ามาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: หรือว่าคนใหม่แทบไม่มีเลยคือคนเก่าที่หายไปล้วนถ้าคนเก่าที่หายไปล้วนก็คือหายไปประมาณเท่าไหร่3ล้านกว่าคน
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้านคนใช่ไหมเพราะจาก12เหลือ9กว่าอันนี้หมายถึงไม่มีคนใหม่นะ
1: ครับ
0: ถ้ามีคนใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยก็หายเยอะไว้กว่านั้น
1: อ
0: าจจะหายถึง4ล้าน5ล้านแล้วแต
1: ่ครับ
0: แล้วแต่ว่าคนใหม่เพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขก็ดูจะใกล้เคียงกับที่รัฐบาลเขาพอจะตั้งงบประมาณ
1: สมมติฐานไว้อยู่ประมาณ8ล้าน9ล้านนี้นะ
0: เขา8ล้านอันนี้ก็ยังสูงกว่าที่เขาประมาณการอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโอเคอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พอจะเบ่งงบประมาณมาได้นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่10กว่าล้านเราไปยื่นนะยื่นขึ้นเป็น19เงี้ยโอ้โห
1: ถ้าทุกคนได้หมดคิดดูสิครับ
0: ก็งบประมาณเอาไม่อยู่งบประมาณที่จะต้องไปอุ้มดูแลไอ้เรื่องตรงนี้เอาไม่อยู่เป็นภาระงบประมาณหนักมาก
1: ก็ปีนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันงบรายจ่ายประจำอ่ะโดยเฉพาะงบเงินเดือนข้าราชการปาไว้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เกิน50ไปแล้ว
1: แล้วมันไปกินงบลงทุนน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะฮะถ้าจะเอาลงทุนเพิ่มเราต้องไปกู้นะก็กลายเป็นงบขาดดุลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราจะถึงงบประมาณสมดุลได้เมื่อไหร่ฮะแล้วจะเกินดุลได้เมื่อไหร่แล้วก็ขาดดุลอย่างเงี้ยทุกปีอะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างก็ตามพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผลจะออกมาแล้วโอ้โหจะออกหัวออกก้อยไม่รู้เลยคนจะวยมากมายขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยพ่อสังเกตอะไรพี่วิสารตอนที่ผมไปร้านธงฟ้าแถวๆบ้านโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนใช้สิทธิ์นี้หมดเลยนะฮะซึ่งโอ้ตอนนั้นผมก็คิดว่าทางร้านเขาจะใช้ไอ้60 40ด้วยบอกว่าร้านธงฟ้าไม่ได้ใช้คุณต้องออกเองนะฮะแต่ที่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์เพราะสินค้ามันถูกกว่าข้างนอกไงครับแต่ยังก็ตามถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไป อย่างน้อยเนี่ยนะครับไปอุทธรณ์ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอุทธรณ์ไม่ขึ้นเนี่ยเห็นว่ารัฐเขาจะมีแนวทางช่วยเหลือเพราะว่าคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวก็จะดึงคนที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตรงเนี้ยเข้า60 40อ่ะพี่เพศาลเพราะยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก2เดือน
0: ใช่
1: สำหรับ60 40นะครับ
0: ก็เอามารับทางนี้แทน
1: มารับทางนี้แทน
0: ก็ได้เดือนละพันอยู่แล้วล่ะ
1: ก็เดือนละพันเองรู้ว่าหลังจาก
0: แต่หมดโครงการแล้วจะทำยังไง40ไปได้หรือเปล่าดิ
1: ก็นั่นน่ะสิครับ
0: บอกผมจนหนักอยู่แล้วผมจะเอา40มาจากไหนจะบ่นอย่างนี้หรือเปล่า
1: ครับก็
0: อ
1: ้
0: าว
1: ไปได้ที่ถ้าเธอจะเช็คพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับ
1: แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่เราไปยื่นขอขึ้นทะเบียนได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละฮะมีธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูสิทธิ์ของเราแล้วอ้าวเราไม่ผ่านเกณฑ์ร้องอุทธรณ์ได้ที่เราไปขอขึ้นทะเบียนได้เลยครับ
0: ได้โอเค
1: นี่คือบัตรสวัสดิการนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อฮะตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกัน

0: ันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับคุณต่อครับ
1: ครับแหมคุณโรสบอกว่าพ่อทิพย์มีมานานแล้วป่านนี้เป็นปู่ทิพย์แล้วมั้งถ้าราชการไม่ช่วยทำไม่ได้นะแล้วก็คุณพิษณุบอกว่ากลุ่มทุนสีเทาเขาต้องการให้บุตรหลานมีสัญชาติไทยครับเพื่อใช้เป็นช่องทางเลี่ยงกฎหมายสัญชาติไทยเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจนะซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมันต้องมีช่องในการที่จะหาเงินให้มันสะอาดนะครับ
2: คือเด็กทุกคนที่เท่าที่มีตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาถือสองสัญชาติเขาไม่ได้ว่าสละสัญชาติจีนนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้ลูกหลานมาลงหลักปักฐานเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นต้องหาทางให้ได้สัญชาติไทยไม่ใช่
1: ครับ
2: เขาได้สัญชาติจีนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เก็บสัญชาติจีนเอาไว้สนิทเลยเพราะเขารู้ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกเขาเนี่ยคือพ่อแม่อาจจะมีคดีช่อโกงช่อโกงกลับไปจีนไม่ได้แต่ลูกก็กลับได
1: ้ครับ
2: แต่เขาเนี่ยต้องการเอาลูกเขาซึ่งได้สัญชาติไทยเนี่ยช่วยซื้อทรัพย์สินช่วยวางรากฐานให้พ่อกับแม
1: ่ครับ
2: ซึ่งไม่ใช่คนไทยและยังต้องหลบหนีอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
2: จะได้อยู่กันได้ในระยะยาว
1: ครับ
2: นี่คือเจตนาอย่างนี
1: ้ก็เหมือนกับลักษณะของนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมพี่เบสารที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราซื้อทรัพย์สินบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตอ่ะแล้วก็ลูก
2: นั่นล่ะก็มาลูกก็มาเอาว่าลูกมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
1: มีสัญชาติไทยอ่ะใช่ครับ
2: บางคนก็เป็นไทยเกาะกงสัญชาติกัมพูชาเดี๋ยวเอาคอนเนคชั่นที่มี
1: ครับ
2: ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็หาทางให้ลูกหลานจะถืออีกสัญชาติเป็นคนไทย
1: ครับลักษณะเดียวกันฮะ
2: คือพวกนี้ซื้อสองสัญชาติ
1: ครับ
2: คือไม่ใช่ว่าคือไปตีความอย่างที่บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็อยากจะได้สัญชาติไทย เขารักเมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่พวกนี้สองสัญชาติเขาต้องการเป็นช่องทางที่เอาไว้ฟอกเงินเขาเท่านั้น
1: ก็ไอ้ต้นสายปลายเหตุก็คือได้เงินจากการ
2: ท
1: ุจริตมา70,000,000,000
2: จากไอ้เรื่องของการก่ออาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์
1: จะทำยังไงให้70,000,000เนี่ยมันสะอาดขึ้น
2: หลอกลวงทั้งหลายแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงิน
1: ครับ
2: คราวนี้วิธีการฟอกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเดิมเนี่ยก็อาศัยนอมินี
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่มันก็ถูกหลอกบ้างถูกโกงบ้างไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่ง่ายเพราะมันก็ไม่ใช่มีความผูกพันอะไรนี่ลูกอ่ะ
1: ก็หันมาใช้หน่อเนื้อเชื้อไขเลยดีกว่าม
2: ันเป็นอย่างนั้นเรื่องราวก็อย่างนี้แต่ว่าพอถึงเด็กโตช่วงหนึ่งแล้วพ่อแม่อยู่เมืองไทยเอาเงินมาซุกซ่อนได้เรียบร้อยแล้วลูกก็กลับไปร่ำเรียนใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเขาก็คงอาจจะไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกเขาอยู่เมืองไทยยาวนานนะหรอก
1: ครับครับแม้แต่เห็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีจะไปจีนแล้วนี่พี่ไพศาลเดินทางเนี่ยแล้วก็เห็น
2: ว่าไปคืนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวออกเดินทางแล้วยัง
1: ตามข่าวว่าการพูดคุยหาลือกับทางสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็ผู้นำระดับสูงของจีนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขาร้องขอมาก็คือไม่อยากให้พวกคำว่าเทาตามหลังคำว่าจีนนะครับ
2: ก็รัฐบาลก็ไม่ได้ไปเรียกอะไร
1: ครับ
2: รัฐบาลก็ไม่เคยไปใช้ศัพท์อะไรคำนี้อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
2: มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือว่าสื่
1: อ
2: เขาก็ทำก็โอเคก็ขอความร่วมมือ
1: ครับ
2: ในส่วนของภาคประชาชนหรือภาครัฐก็ส่งผ่านรัฐบาลว่าช่วยไปชี้แจงทำความเข้าใจให้สื่อแล้วก็ประชาชนทั่วไปหน่อย
1: ครับ
2: อย่าไปใช้คำอย่างนี้มันแสลงใจ
1: มันแสลงใจเขาครับ
2: โอเคเราก็พึงตระหนักไว้นะใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าโดยพฤติกรรมบางคนบางกลุ่มเนี่ยคนจีนมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องขออนุญาตใช้ศัพท์คำนี
1: ้ครับ
2: ซึ่งเราก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเราก็หมายถึงคนบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม
1: ซึ่งขนาดเขาเองก็ยังกลับแผ่นดินแม่ไม่ได้อะใช่ไหมฮะ
2: เราก็เรา

0: เวลคัมอยู่แล้วไม่มีปัญหา
1: ครับครับแล้วก็ที่น่าจับตานอกเหนือจากท่านนายกจะไปพบพูดคุยหาลือค้าขายนะเห็นว่าจะไปขายคงขายข้าวด้วยเนี่ยนะครับ
0: ขายมาหลายรอบแล้วตกลงเขาซื้อไปแล้วยังตกลงซื้อมาแล้วตกลงคือตกลงว่าจะซื้อเท่านั้นเท่านี้กี่แสนตันเนี่ยแต่ว่าซื้อแล้วยังเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะ
1: ก็จำได้รอบที่แล้วที่สีจิ้นผิงมาที่ท่านนายกตอนที่จะจากกันไปเช็คแ
0: ทนไอ้คุณอนุมัติแต่400,000 ตันไอ้ของเก่าอะไรเงี้ยว่าตกลงก็โอเครับซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนตัวเลขภาพรวมแต่ว่าการซื้อของจริงเนี่ยมันต้องทยอยซื้อ
1: ครับ
0: แต่นี่มีการซื้อแล้วยังเราไม่แน่ใจ
1: ไม่มีการอธิบายออกมา
0: จีนเนี่ยมันไม่จีนเนี่ยไม่ได้มีรายงานข้าวเลยว่าเขาเกิดทุพพิกภัยแล้วก็ข้าวขาดแคลน
1: ครับ
0: ของเขาก็ผลิตได้พอเพียงการบริโภคอยู่
1: ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใช่ไหม
0: ถ้าจะต้องซื้อไทยนี่ก็คงจะซื้อด้วยมิตรภาพ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการค้าต่างตอบแทน
1: ครับ
0: ผมมองว่าอย่างนั้นซึ่งเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการค้าต่างตอบแทนก็คือว่าจะให้เขาซื้อทีเดียวเยอะๆคงไม่ได้เขาก็คงทยอยซื้อแต่โอเคตกลงตัวเลขใหญ่ด้วยก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่านาทีนี้ก็ขอซื้อสัก2-3 กิโลเลยก่อนเปล่าเราไม่รู้
1: เป้าหมายคือ400,000 ตันแต่ขอสักไตรมาสสักหลักพันหลักหมื่น
0: ผมก็พยายามตามข่าวอยู่นะว่ามันมีรถใหญ่ๆไปบ้างหรือยังอาจจะมีบ้างแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ที่นายกไปผมจะไปขายเหรอ
1: จะไปขายด้วยฮะแต่ที่สำค
0: ัญของเก่าให้ซื้อครบก่อน
1: คือที่สำคัญเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกต้องเอา KPI ไปจับคุณเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวผมจะลืมคุณบ้างเนี่ยนะฮะขย่ามา1 อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ท่านนายกวันนี้บอกให้สื่อมวลชนประเมินดูสินะฮะผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนดีขึ้นบ้างหรือยังฮะจริงๆต้องตีคล้องร้องเป่าด้วยนะถ้าขายที่ไหนได้ขายอะไรไม่ได้นะพี่ไพศาลกระทรวงพาณิชย์นะรู้แต่ขายทุเรียนได้กำลังจะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของข้าวแกง40 บาทถอยก่อนเป็นหมันไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของ FTA เรื่องของมาตรา301กำลังคุยกันอยู่นี่ต้องอธิบายให้อย่างน้อยนะให้คนไทยที่ตามข่าวบ้างนะฮะว่าความคืบหน้าแต่ละเรื่องมันไปถึงไหนครับ
0: ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีนักข่าวเจาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าข้าวเก่งๆนะ
1: ครับ
0: เขาจะไปลุยเลยนะข้อมูล
1: ครับ
0: ประเทศที่ซื้อข้าวไทยเนี่ยซื้อไปเพื่อเอาไปบริโภคภายในประเทศหรือซื้อไปบริจาคมันมีนะประเทศรวยๆเงี้ยที่ข้าวก็พอไอ้อย่างจีนเนี่ยข้าวก็พอบริโภคในประเทศแต่บางทีเขาซื้อเนี่ยต้องดูว่าเขาซื้อข้าวอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาซื้อข้าวซึ่งเราก็ดูแล้วเอ้ยข้าวอย่างนี้คน
1: เขาไม่กินกันนะ
0: จีนไม่ทานก็สืบไปสืบมาอ๋อเขาซื้อแล้วเขาจะส่งไปให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เขาควักตังค์ให้เนี่ยเขาควักตังค์ซื้อจากไทยเนี่ยแล้วไทยก็ช่วยส่งไปหน่อยให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เพราะจีนเขาก็จะมีโครงการที่เขาก็ดูแลช่วยเหลือหลายๆประเทศอยู่นะฮะเพราะประเทศที่ยากจนยากลำบากเนี่ยจีนเขาก็ช่วยอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกเขาซื้อข้าวเนี่ยเราต้องดูว่าเขาซื้อไปบริโภคภายในเขาเปล่าถ้าซื้อไปบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณภาพข้าวคุณภาพสูงเพราะคนจีนกินข้าวคุณภาพสูง
1: ครับ
0: นิยมข้าวบริโภคไอ้อย่างหอมมะลิเราเนี่ยโอเคเขาบริโภค
1: โอ้ถ้าเกิดข้าวล้วนๆมาเขาใช้ตะเกียบตักคงไม่ขึ้นนะฮะใช่ไหมคนละวัฒนธรรมครับผมชอบดูคนทานข้าว
0: แต่ว่าถ้าข้าวนึ่งเนี่ยซื้อข้าวนึ่งเนี่ยไอ้จะเข้าใจว่าซื้อแล้วก็ให้ส่งไปที่ประเทศที่3
1: ที่เขาประสบภัยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่เขาที่จีนเขาต้องดูแลช่วยเหลืออยู่ละ
1: ครับ
0: มันหลายอย่างนะเรื่องอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถ้าบอกจีนซื้อข้าวเนี่ยต้องดูให้ละเอียดครับ
1: ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จับตาดูกันอยู่ก็คือตอนที่ไปเยือนครั้งเนี้ยจะมีโอกาสคุยอะไรกับทางคุณบันเน็ตด้วยหรือไม่ฮะก็บินวันนี้นะฮะเยือนจีนวันที่16ค่ำน
0: ี้คุณมาเนี่ยถึงแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันที่15ครับเราจะไปคืนนี้นะครับ
0: ครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไปแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วพรุ่งนี้ก็ร่วมงานเลยนี่

0: ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: พักกันก่อนครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: เนี่ยวันนี้มันมีข่าวว่าคนรับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่น
3: โอ้มีอาชีพนี้ด้วยครับผมก็คิดว่าเขารับเป็นจ็อบไป
4: รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกลูกเรือด้วยนะ
3: เขาทำเป็นล่ำเป็นสันเลยพี่ไพศาลฮะ
4: เขาเป็นพวกนักเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับอาชีพรับหิ้วของไปต่างประเทศฮะมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับ
4: คือคงจะคงรับเฉพาะมันคงไม่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ
3: ครับ
4: ค่าตั๋วค่าอะไรมันก็ไม่ถูกนะ
3: ก็คงจะมีภารกิจอยู่บ่อยๆ
4: คงจะมีธุระอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยแล้วก็รับเรื่องนี้ไปด้วย
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าเอ๊ะขึ้นมาว่าน้ำหนักมันมากผิดปกติ
3: ครับ
4: ก็เลยแจ้งกับตำรวจเลยให้มาตรวจ
3: ก็เป็นผู้ที่รับหิ้วของบินไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อชยามินไพนะฮะติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นครับวันที่4กรกฎาคม69บุคคลผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวได้ว่าจ้างให้ไรเดอร์นำสินค้านะเป็นพวกอาหารแห้งอ่ะพี่เพศาลบรรจุในกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารนะฮะที่เป็นที่อยู่ของเธอที่อรุณอมรินทร์นะครับต่อมานะฮะมาส่งวันที่4เนี่ยต่อมาวันที่6กรกฎาคมครับผู้ที่เขาเจอเอ๊ะเจอโป๊ะเนี่ยนะครับคือคุณพัชรนันท์เดินทางกลับไปยังอาคารที่พักนะเพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่7กรกฎาคมผู้แจ้งครับได้เอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็บรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำไปญี่ปุ่นจากนั้นฮะก่อนจะไปเนี่ยเธอได้เปิดกล่องกระดาษดูสินค้าเอ๊ะเราจะขนไปเนี่ยเรารับจ้างไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราจะต้องไปส่งปลายทางนะฮะก็ข้างในกล่องมันมีกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะมีลูกอมมีเจลลี่มีมะพร้าวอบแห้งมีขนมมีเครื่องปรุงรสมีเนยถั่วลิสงมียาดมสมุนไพรทั้งหมด12รายการครับพี่ภาษาอยู่ในกล่องอ่ะจากนั้นเธอก็ตรวจดูแต่ละสินค้าเลยนะที่เจอเธอหิ้วไปอ่ะพี่ไพศาลปรากฏว่าพอหยิบไอ้กระปุกมะขามเปียกอ่ะที่มันเป็นกระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะมันเข้มข้นอย่างนั้นมันมีขายในท้องตลาดเนี่ยเธอบอกว่าไอ้น้ำหนักมันมากผิดปกตินะนะฮะก็เลยต้องขอถือวิสาสะเปิดดูครับเปิดกระปุกมะขามเปียกดูครับปรากฏว่ามันมีมะขามเปียกเหลวอยู่ข้างบนนิดเดียวเท่านั้นเองพี่ไพศาลแค่บังสายตาไว้เองไงฮะแต่ว่าข้างในนั้นครับมันมีวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งบอกว่าไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแน่นอนก็เลยเก็บใส่กระปุกเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เก็บใส่กล่องกระดาษเหมือนเดิมรวมกับสินค้าอื่นๆด้วยนะครับจากนั้นฮะเธอเดินทางไปญี่ปุ่นไม่เอากล่องนี้ไปด้วยนะพี่ไพศาลเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมแล้วก็พอทำภารกิจที่ญี่ปุ่นเสร็จเธอกลับมาวันที่13กรกฎาคมฮะพอกลับมาก็เอากล่องนี้ครับไปแจ้งความกับตำรวจให้ตรวจสอบหน่อยว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยมันคืออะไรนะฮะปรากฏว่าแต่ละขวดแต่ละโหลเนี่ยที่มันเป็นมะขามเปียกอะข้างในนั้นน่ะมันมีผงสีขาวอยู่ 1,500 กรัมครับ
4: กิโลครึ่ง
3: กิโลครึ่งฮะตำรวจเขาไปเช็คดูแล้วนะพี่เบสารมันคือเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์ครับ1ขวดบรรจุอยู่331กรัมนะฮะรวมทั้งหมดที่เธอรับจะเอาไปส่งเนี่ยมัน6กระปุกฮะก็กิโลครึ่งนะครับโอ้โหดีนะที่เธอตรวจสอบก่อนนะ นะฮะคงแบบใจหายวาบเลยนะที่ตำรวจบอกว่ามันคือไอ้อะฮะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คดูนะแล้วก็หิ้วไปเลยเนี่ยเอาออกบ้านเราอาจจะพอเป็นไปได้นะแต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเขาตรวจทั้งขาเข้าขาออกเข้มแล้วนี่นะครับแต่เข้าญี่ปุ่นคงไม่ได้แน่
4: ก็ไม่เอาออกไม่ได้
3: เอาเหรอครับ
4: ไม่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วก็มีบางทีเนี่ยสายการบินเขาแจกแซนด์วิช
3: ครับ
4: แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่กิน
3: เอาออกในออกไม่ได้เลย
4: พอจะถึงสนามบินจะออกสนามบินก็ต้องทิ้งใส่ถังขยะ
3: อ๋อหรือมันก็ต้องกินให้หมด
4: มันก็ต้องกินให้หมดถ้าเขาตรวจแล้วเจอมันก็เขาก็ต้องเรียกยึดเจออะไรมันก็เป็นเรื่องขุกขักไป
3: ครับครับ
4: อาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องอาหารนะฮะ
3: ครับ
4: ไม่เอาเข้า
3: ครับ
4: พืชอะไรพวกนี้นะพวกพืชผักอะไรพวกนี้เพราะกลัวพวกมันมีแมลงเป็นเอเลี่ยน
3: อ๋อนี่ผมดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาท่องเที่ยวในออสเตรเลียพี่ไพศาลขับรถผ่านรัฐหนึ่งนะฮะเมืองหนึ่งปรากฏว่าของในตู้แช่เขาอะจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรเนี่ยเขาต้องเอามาทำอาหารกินหมดเลยหรือไม่งั้นก็ทิ้งเลยฮะเขาบอกว่าแค่เฉพาะผักเนี่ยนะในออสเตรเลียเหมือนกันข้ามไม่ได้ด้วยฮะกฎหมายเขาค่อนข้างจะเข้มครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าไม่ต้องมียาเสพติดนะ
3: ครับ
4: ถ้าตรวจค้นเจอก็ยุ่ง
3: อ๋อเป็นอาหารใช่ไหมครับ
4: เป็นพวกอาหารเป็นพวกอะไรต่างๆเขาห้าม
3: ครับเนี่ยมันยังมีกระบวนการอย่างนี้อยู่นะครับพยายามที่จะควานหา มือปืนรับจ้างใครรับหิ้วของบ้างเนี่ยอุกอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าที่จับได้ก่อนหน้านี้แล้วก็คนที่ใช้ชื่อว่าโรสแล้วก็ลินเขาบอกเลยพี่ไพศาลเป้าหมายของเขาแอร์สจวตนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะฮะเขาจะจี้ไปเลยรับหิ้วไหมมีกระเป๋าว่างกี่โลเขาจะมีของขอส่งให้คิดโลละเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
4: คือตอนนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่มันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่มันขึ้นมานะ
3: ครับ
4: แล้วก็ราคาตั๋วที่แพงๆขึ้นไปเนี่ย
3: ครับ
4: อย่างหนึ่งเลยที่เริ่มเข้มงวดกันมากเลยก็คือเรื่องของการกำหนดน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสาร
3: ครับ
4: คือเดี๋ยวนี้สายการบินช่วยทั่วไปนะให้1กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน23กิโล
3: ครับ
4: โดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะเข้มงวดด้วยใช่ไหม
3: ครับ
4: คือถ้าคุณเพิ่มเนี่ยคุณต้องซื้อน้ำหนัก
3: ครับ
4: ไอ้ที่เป็นแฮนด์แคลรี่ก็ให้เป็นใบเดียวน้ำหนักไม่เกิน10กิโลเนี่ย
3: ครับ
4: คุณจะหิ้วใช่ไหมเอาขึ้นช่างเลย
3: ช่าง
4: ต้องไม่เกิน10กิโล
3: แล้วถ้าเกิดนี่คือเสียค่าระวางอย
4: ่
3: าง
4: จ่าย4,000 5,000
3: โอ้โห
4: แพงไม่ถูกไม่ถูก
3: ครับ
4: ถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยโอ้ยโดนจ่ายเพิ่มโดนอะไร
3: ถึงเห็นไงไปก่อนจะเข้าเกตอ่ะพี่เบสานไอตั๋วเนี่ยเปิดกระเป๋ากันชนิดที่ว่าเฉลี่ยน้ำหนักกันอ่ะแล้วเอาไปชั่งมันจะมีเครื่องชั่งอยู่ทุกมุมท่าอากาศยานนะคร
4: ับ มันก็จะมีถ้าคนไว้วางใจกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยถ้าไม่ไว้วางใจก็ไม่กล้า
3: ถ้าไม่ใช่ญาติสนิทพี่สหายก็คงไม่กล้ากันแล้วครับ
4: ไม่กล้ากลัวของอะไรก็ไม่รู
3: ้ครับ
4: ขนาดว่าเพื่อนของเพื่อนเคยเจอใช่ไหมกลายเป็นกัญชาที่ฮ่องกงเนี่ยคนอะไรที่เป็นคนข้ามเพศที่ไปให้สัมภาษณ
3: ์ครับ
4: ตอนช่วงที่กรณีแอร์สาวคนเฮโรอีนไปออสเตรเลียถูกจับอ่ะเขามีคนที่เขาเคยโดนเขาเปิดเผย
3: ครับ
4: เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาด้วยนะ
3: แต่ไปกรุ๊ปเดียวกัน
4: แต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วไปกรุ๊ปเดียวกันน้ำหนักเขาเกินก็ของเขายังมีน้ำหนักพอก็มาแบ่ง
3: ครับ
4: มาโหลดในชื่อเขาแทนอย่างเงี้ยนะ
3: โอ้โหตรวจจะโดนเขาโดนเลยสิครับถ้าอย่างนี
4: ้โดนเขาก็ดูตามไอ้แท็กดูว่าเป็นชื่อใครโดน
3: ครับ
4: ก็ต้องไปนำสืบมาเห็นว่าย้อนมารอดมาได้เพราะว่ามาเอาม
3: ีกล้องอยู
4: ่มากล้องวงจรปิดจากสนามบินสุวรรณภูม
3: ิอันนี้เข้ามาใส่กระเป๋าผมคือเฉลี่ยน้ำหนักก้านเนี่ยก็ให้การตามข้อเท็จจริงไป
4: มันจะมีกล้องจับภาพชัดเลยว่าไอ้ตอนมาโหลดมาอะไรเนี่ยมันเป็นของใคร
3: โอ้โหมันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะ
4: ใช่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กำลังพูดถึงก็คือว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องที่สายการบินส่วนมากเนี่ยเข้มงวดเรื่องน้ำหนัก
3: น้ำหนัก
4: สัมภาระของผู้โดยสารมากขึ้น
3: ครับ
4: บางสายการบินนำถึงการขันกันนะ
3: ครับ
4: ให้ได้2ใบเลยนะ3กิโลแต่ตั๋วจะแพงหน่อย
3: ครับ
4: ตั๋วจะแพงหน่อย
3: ครับ
4: ใช่มั้ยคนไปญี่ปุ่นคนไปยังไงมันต้องซื้อของกลับมา
3: ฮะ
4: ไอตอนไปเนี่ยยังพอทนได้แต่ตอนกลับเนี่ยทำยังไง
3: ครับโอ้บางคนก็ทำธุรกิจไปใกล้ๆนะฮะเห็นไปซื้อของกลับมาเอามาขายเอามาหิ้วมาประมาณเนี้ยฮะก็เป็นธุรกิจพอสมควร
4: คุณก็ต้องซื้อน้ำหนักมันก็ 4,000 5,000
3: ครับ
4: ส่งไปสนีมาก็ไม่น้อยก็ผมเชื่อว่าก็หลายพันอ่ะ
3: ครับ
4: อันนี้รับจ้างหิ้วถ้ายอมยาว
3: ถูกกว่าเยอะ
4: กว่ามันถึงได้กลายเป็นธุรกิจที่คนก็ทำกันได
3: ้ส่วนคดีแอร์มีนาเนี่ยทางสปป.ลาวเขาจับได้แล้วนะพี่เบสารมันมี
4: เท้าอะไร
3: ใช่ครับ3ผู้ต้องหาชาวลาวที่ส่งพัสดุบรรจุยาเสพติดให้กับ2สามีภรรยาที่เมืองเลยที่เราไปจับได้ก็บอกรับมาจากไทยรับมาจากนี่แหละฮะในทุนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ทางตำรวจลาวจับได้แล้วครับจับได้2คนหลบหนีอีก1คนนะฮะมีข้อมูลชัดเจนในการพูดคุยไลน์กับทางเพจนะฮะในการตกลงราคากันคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณเอาไปส่งพัสดุอย่างเดียวส่งแล้วรับเงินไปเลยเนี่ยนะฮะ
4: คนลาวเขาให้ความร่วมมือดีนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เขาก็ต้องการปราบปรามด้วย
3: ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะพี่เพศานผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาสักนิดหนึ่งนะฮะ
4: ไอ้นี่เราพักรอบแรกยัง
3: พักแล้วยังพักแล้วครับพักแล้วครับ
4: อันนี้ถึง30เลย
3: ครับครับ
4: การประปาก่อนเลยใช่
3: ไหมครับคุยกันเพลินไปหน่อยฮะทางการประปาครับหรือว่ากปภ.ครับเผยความคืบหน้าสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายครับเดือนหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยบอกว่าทางกปภ.ครับได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนส่วนข่าวคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำนะฮะแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและก็ส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทั้งนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebookการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์0537111655หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
4: ครับ
3: เรื่องน้ำเนี่ยเรื่องสารโลหะหนักที่เชียงรายอ่ะภารกิจของนายกที่จีนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะหยิบยกไปคุยด้วยนะพี่ไพศาลเพราะว่าในทุนที่อยู่ต้นน้ำก็เป็นในทุนจีนนะครับทำเหมืองแร่
4: ใช่ใช่ใช่
3: ครับ
4: นี่เป็นพันเหมืองเลย
3: หรอใช่ครับ
4: เป็นตัวเลขเข้าไปรวบรวมมาเป็นหลักๆพันหมื่นโอ้โห
3: ก็วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสภาพอากาศประมาณนี้พี่ไพศาล
4: ครับ
3: เจ้าหน้าที่เราพยายามจะประสานงานไปยังประเทศต้นทางแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยจะกดดันเขายังไงก็นี่แหละฮะภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปคุยแล้วก็ให้ทางจีนเนี่ยมากดดันฝั่งเมียนมาแล้วก็ผู้ประกอบการเหมืองอีกทีหนึ่งซึ่งทางทีมกรุ๊ปเองบอกว่าลือเราจะต้องรอเขาทำเหมืองเสร็จแล้วคุณภาพน้ำมันจะดีขึ้นคือก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการที่ทำเหมืองแล้วอะแล้วไม่รู้กี่สิบปีไงฮะกว่าเหมืองเขาจะหมดอะครับ
4: เป็นเรื่องที่แบบ
3: ระยะยาวเลยใช่ครับเพราะว่าขอความร่วมมือไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรมาเลยอะครับ
4: มีรายงานข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมชงบอร์ดกันกรองเงินกู้วันนี้เลยนะขอขยายเพดาน10ไทยช่วยไทยพลัส60 40รองรับกลุ่มเปราะบาง6ล้านรายที่หลุดบัตรคนจนนะ
3: อ๋อพรุ่งนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยดึงเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าบ่ายวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ขออนุมัติขยายกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้เกินกว่าเพดานเดิมที่เคยกำหนดไว้เพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้เดิมทีโครงการกำหนดโควต้าผู้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว26ล้านสิทธิ์และมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ 3.95 ล้านสิทธิ์คณิตผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีผู้ถือบัตรลายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยตกลงรู้แล้วนะ
3: ครับ
4: 5.4 ล้านลาย
3: 5.4
4: ล้านลาย
3: ครับ
4: นะที่ไม่มาลงทะเบียนใหม่อีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณ6ล้านราย
3: ครับ
4: ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้มารับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดู
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวอีก10อันดับข่าวก็จะเป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจโด้งและดีเจบอยครับผม
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องโด้งเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังต่างจังหวัดวันนี้ได้กรี๊ดได้เฮฮาเช้าคึกคักบ่ายตื่นเต้นตอนเย็นได้ฉลองกันไหมหรือว่าเหงาหงอยปิดบ้านนอนแต่หัวค่ำ
3: งั้นเดี๋ยวไปดูข้อความพี่ๆหน่อยแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ลำดวนนะครับพี่ยายออสนะฮะพี่ทัชชัยพี่บงกตทิพย์นะครับส่วนใหญ่ก็แชร์ก็ทักทายเราเข้ามามีพี่พยาวจากพิจิตรถามเรามาว่าถูกหวยไหมพี่บอยถูกนะครับส่วนดงไม่ถูกนะพี่
4: ความถูกแบบว่าใช้เงินไม่ทันอ่ะถูกแบบว่าหลังหวยออกต้องปิดเครื่องเพราะว่ามันเด้งดุ้งดุ้งเกรงใจคนโต๊ะข้างๆอ่ะ
3: โอ้ยนะน่าเรียกตำรวจไปตรวจสอบนะฮะซื้อหวยที่ไหน
4: กองสลากจ
3: ้ะกองสลากโอเคสวัสดีครูแจ๋วนะครับนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไล่ดูนะว่าวันนี้ใครแบบว่ามีดวงดีแบบเราบ้างนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันครับพี่บอยพี่เออินทิรานะครับพี่ธนพัฒน์นะครับคุณลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่นะไม่รายงานเข้ามาว่าถูกแสดงว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่กลุ่มหมู่มากพี่บอยนี่ถือว่าเป็นพวกแปลกประหลาดนะฮะเป็นพวกคนถูกในแปลกประหลาดนะพี่ตั๊กบอกขาดไม่ได้เลยรายการนี้โอ้น่าภูมิใจขอบพระคุณนะครับพี่
4: ท้องอืดนะไม่ฟังท้องอืดนะ
3: นะครับแล้วก็แฟนประจำนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่จันทราจากลำปางเจ้าพี่วิไลสวัสดีด้วยนะครับมาเริ่มข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ครับพี่บอยเดี๋ยวเขาจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนะนะครับก็รัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้เรา 50% ก็เป็นการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าที่รัฐจ่ายให้ก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีมอบคูปองให้500บาทสำหรับเป็นค่าอาหารค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองทางท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับพูดถึงนะมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่แหละนะครับก็เดินหน้าเต็มที่นะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเงื่อนไขนะครับอย่างที่บอกรัฐออกให้รัฐออกค่าโรงแรมให้เรา 50%แต่ไม่เกิน 3,000 บาทนั่นหมายถึงว่าห้องพักราคาห้องพักเราต้องจองแบบไม่เกิน 6,000 บาทนะราคานะถ้าเราจอง 6,000 เนี่ย 6,000 นี่ก็โรงแรม5ดาวแล้วนะนะพี่นะคือเรา 6,000 เนี่ยเราจ่ายแค่ 3,000 รัฐออกให้เรา 3,000 นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้จองผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักเนี่ยมีค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะถ้าไปเมืองหลักเนี่ยได้ตั๋วเครื่องบิน400แต่ถ้าว่าคุณไปเมืองรองเนี่ยจะได้ตั๋วเครื่องบินอีก600บาทออกค่าเดินทางให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะช่วงประมาณแบบตุลานี่แหละนะฮะถือถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้เห็นทางกทม.ก็มีคำสั่งปิดร้านเด้งร้านดัง3ร้านหรอ
3: 3ร้านที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพี
4: ่
3: บอย
4: ใช่ๆๆมันเติมเต็มมาสักนิดหนึ่งนะน้องดุ๊กเนาะ
3: ครับผม
4: ก็วันนี้ส่วนของกทม.ก็มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทั่วๆไปทั่วกรุงเลยนะซึ่งคุณชัดชาติท่านผู้ว่ากทม.ก็กำชับเลย50เขตลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเข้มคุมเข้มไว้งั้นเถอะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาได้อีกเพราะว่า พอมันเกิดเหตุทีก็คุมเข้มมาแล้วแต่ผมว่าก็ดีแล้วดีกว่าพอเกิดเหตุก็นิ่งๆไปมันก็จะไม่งามถูกไห
3: ม
4: ล่าสุดเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีการสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นชั่วคราวเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับนี่ไงจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีแล้วก็มีสิ่งกีดขวางตรงทางออกฉุกเฉินนี่พอตรวจมันก็เจอจริงๆเห็นไหมโด
3: ้
4: สองร้านย่านจรัญสนิทวงศ์แต่จริงๆควรจะบอกชื่อร้านเพราะคนจะได้สอดเป็นหูเป็นตาว่าร้านนี้ปิดแน่นอนชั่วคราวนะไม่เปิดอีกถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แจ้งมาเห็นไหมประเทศไทยจะชอบกลัวอะไรแบบนี้นึกออกป่ะร้านสองย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพเป็นการแสดงดนตรีและคาราโอเกะไม่ได้รับอนุญาตอีกเหมือนกันแล้วก็อีกร้านหนึ่งย่านเพชรบุรีตรงเขตลาดเทวีก็สั่งรังรับใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตัดเดือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วก็ยื่นคำขาดให้อยู่ดำเนินการภายใน7วันถ้ายังฝ่าฝืนก็จะโดนละคือเนี่ยเห็นไหมถ้าตรวจถึงเจอถ้าไม่ไปตรวจก็ยังไงก็ไม่รู้เรื่องถูกไหม
3: ใช่อย่างที่พี่บอกจริงน่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องชื่อร้านด้วยนะคือในมุมนึงเนี่ยถ้าเขาปรับปรุงให้มันได้มาตรฐาน

0: แล้วนักท่องเที่ยวไปเห็นเออมันก็เป็นมุมดีว่าเฮ้ยเขาปรับปรุงแล้วพวกเรากลับมาเที่ยวกันได้ใช่ได้ช่วยกันไปหูเป็นตาก็อย่างที่พี่เล่าเบรกที่แล้วไงว่าไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเขาจะมีช่องให้แจ้งแล้วนี่ว่าร้านไหนที่แบบดูแล้วสุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: เออ
0: ใครไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าร้านนี้เอ้ยอึดอัดทางออกไม่มีป้ายไม่มีไฟอ่ะท่านก็เดี๋ยวฝากท่านแจ้งในทัฟฟี่ฟองดูหน่อยเนาะในแอปพลิเคชัน LINE อ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีช่องให้กดแจ้งชื่อร้านก็แจ้งเบาะแสเข้าไปจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะอันดับ8พาไปดูนะฮะชาวบ้านนะครับที่ไหนเนี่ยถูกอีกแล้ว12ล้านนะฮะโอ้ยเอาซะหน่อย
3: เราข้ามข่าวนี้ดีไหมเราข้าม
0: ไม่เอาหรอไม่เอาหรอ
3: มันแสลงใจไหม
0: เออไม่เอาดีกว่าถือว่าดวงพี่เขาดีแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเป็นคนดวงไม่ดีดีกว่านะคนดวงดีปล่อยเขาไปคนดวงดีปล่อยเขาไปใช่
3: คุณเล่าเธอพ่อครูเราได้รู้วิธีการของเขาว่าแผนวัตถุกรรมในการหาเลขเขาเนี่ยเขามีแผนอย่างไร
0: ไม่เอาพูดแล้วขึ้นเราไม่ถูกเขาถูกช่างเขาเขารวยแล้วเราสิยังลำบากเอาคนอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเตือนภัยด้วยนะครับในช่วงนี้นะฟ้าฝน
3: จริงเหรอ
0: เปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่เอาใช่เปลี่ยนที่พี่ว่าพรุ่งนี้ดวงดีนะไม่ต้องละ
3: ใจได
0: ้พรุ่งนี้คือเขาสบายแล้วอ่ะ
3: เออ
0: เราสิลำบาก
3: เออ
0: นะเปลี่ยนไม่เอาละเอาข่าวนี้
3: ส่งเสริมคนลำบากส่งเสริม
0: คนลำบากนะครับเป็นอดีตข้าราชการนะครับไปจอดรถท่ามกลางกระแสลมแรงเนี่ยเขาถึงบอกนะกรมอุตุเขาถึงเตือนไงว่าเวลามีฟ้าฝนนะอย่าไปอยู่พวกใต้ต้นไม้อย่าไปอยู่ที่โล่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับไปจอดหลบพายุอยู่ปรากฏว่าเสาไฟโค่นลงมาทับรถโอ้โหต้นไม้ด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยหน้าเอาทะเบียนไปเพราะว่ามีเคราะห์เนาะนะครับที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตอน4โมงเนี่ยเขาบอกเหมือนฟ้าพิโรธลมนี่พัดต้นไม้แทบล้มกิ่งก้านนี่หักกันระเนระนาดนะครับมีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะครับอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับนะทั้งเสาไฟทั้งต้นไม้เนี่ยโดนกระแสลมพัดจนหักโค่นลงมาทับรถ Isuzu Mew 7ทะเบียน5219นะครับในสภาพพังยับเยินเลยครับพี
1: ่
0: โอ้เจ้าของรถเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการอายุ62ปีแล้วนะครับนั่งอยู่ในรถด้วยนะโอ้เคราะห์ดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะคือมันไม่ได้พาดลงมาในจุดที่เขานั่งอยู่พอดีนะโอ้แต่ก็ลงมาด้วยสีหน้าตกใจนะครับเขาบอกว่ามาจอดรถรอภรรยาอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละก็คิดว่าอยู่ในรถเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ได้คาดคิดว่าถึงขนาดเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะหักออกมาทั้งต้นได้ประกอบกับแกบอกว่าแกมีของดีย
1: ังไง
0: ที่คอเนี่ยนะฮะมีหลักเมืองปี30ห้อยติดตัวอยู่ครับพี
3: ่อ๋อ
0: เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู
3: ่
0: นะหลักเมืองคุ้มครองนะพอเราถึงไปจังหวัดไหนเราถึงต้องไปไหว้นะนี่แหละแกบอกว่าเนี่ยแกห้อยหลักเมืองอ่ะนะก็เลยเชื่อว่ามันทำให้แคล้วคลาดจากเสาที่จะล้มทับก็รอดบุดบิดแต่รถก็พังนะแต่ตัวไม่เป็นอะไรนะครับอ่ะเตือนภัยกันแล้วกันว่าช่วงนี้ใครไปจอดรถจอดลาอะไรก็ถ้าลมแรงๆก็ระวังนิดนึงนะครับ
3: ถ้าจะลาก็ผูกแน่นๆเดี๋ยวจะหลุดไปกินต้นไม้ต้นไร่ชาวบ้านนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ก็จอดรถจอดลาเน
0: า
3: ะ
0: ลาไหน
3: ลาก่อยดูมันดีๆตอนนี้นะโดงวันที่พี่ไปแลกกระเป๋านะคุณผู้ฟังขออนุญาตคุยส่วนตัวออกอากาศเพราะว่าน้องโดงเขาสะพายกระเป๋ามาใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าเนี่ยผมเห็นมาก่อนตั้งแต่แรกน้องโดงยังมาถามเลยที่ไหนอย่างไร
0: ไม่ได้เอาขึ้นมาไม่งั้นจะโชว์ให้คุณผู้ฟังด
3: ูจนสุดท้ายน้องโดงเนี่ยเขาไปช็อปมาแล้วผมก็เลยตามไปช็อปมาวันนี้จัดสีเหลืองมาเลยฮะนั่นละคุณผู้ฟังแค่นี้แหละครับ
0: แล้วใช้คนนี้ใช้คะแนนแรกใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่เติมเงินอีกแค่19บาทเองอะจบเลยดู
0: คุ้มค่า
3: ใช่แต่ว่าประเด็นคือจะคุ้มกว่าถ้าแรกมาใช้ไม่ใช่เอามาแล้วก็เก็บไว้อะไรเงี้ย
0: ใช่ต้องใช้
3: เออนะ

0: นะฮะคุยอะไรกันคุณผู้ฟังบ่อยพวกนี้ไม่ถูกคุยกันเองก็ถือให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมเมื่อกี้มันไม่มีอะไรก็คุยกันคืนเครงสนุกสนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากเป็นแบบส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยได้เป็นกิมมิกไว้ของคนนี้มันชอบไ
1: รจริงๆนะคุณผู้ฟังเห็นเราสองคนสนิทเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่บอยนะจริงๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะถ้าเจอเนี่ย
0: คุณผู้ฟัง
1: อาทิตย์ไหน
0: เจอกันบ่อยเนี่ยจะมีคนสะอึกเนี่ยพนินทาคนอื่นตลอดเวลาดูเดียวกันเหรอ
1: พี่บอยรู้ยังรู้ยังรู้เรื่องหรือยังฮะเนี่ยเขาส่งทั้งไลน์เต็มเลยนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นไปคุณรู้ป่ะไม่เจอกันดีแล้วคุณรู้ป่ะเอ้ย
1: โอ้ยแต่เรื่องชาวบ้าน
0: เรื่องชาวบ้านเรื่องตัวเองไม่เคยรู้กันเลยเรื่องเรามารู้ทีนู่นเขามาบอกเราคนอื่นแต่ที่เราสองคนไม่รู้อ่ะ
1: เออ
0: นะฮะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีพิเศษคือคดีที่150/2568กรณีของคุณชนพัฒน์กับพวกซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเล่นพนันไทยอิเล็กทรอนิกส์หรือพนันออนไลน์อ่ะง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือคดีนี้มันสืบเนื่องจากเมื่อ5 มีนาคม ปี 69ที่ผ่านมาทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาอนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาแล้วก็บูรณาการกำลังกันกับทางกองคดียาเสพติดของทางจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจค้นแล้วก็มีปปงไปด้วยในค้นเป้าหมาย10 จุดได้แก่ทางจังหวัดสงขลา5 จุดปทุมธานี1 จุดนนทบุรี2 จุดแล้วก็ในกทมเนี่ย2 จุดคุณฟังฮะเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งผลการค้นในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อ5 มีนาคมก็ได้พยานหลักฐานหลายรายการที่เชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์ซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จึงมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเช่นสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะแล้วก็เงินฝากในบัญชีธนาคารรวมมูลค่าประมาณ10 ล้านนอกจากนี้ยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันครอบการครอบครองการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของคุณชนพัฒน์กับพวกรวมแล้วเนี่ยคุณฟังเท่าไหร่รู้ไหม150 ล้านบาทล่าสุดนะทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงก็แจ้งว่าคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยนะมีคำสั่งลงเมื่อวันที่14คือ2 วันที่ผ่านมามีมติให้ยึดได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในคดีนี่แหละฮะก็ถือไว้ความคืบหน้าเนาะคือมีการสั่งยึดอายัดทรัพย์แล้ว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี่นะคือจริงๆก็ปลอดภัยแต่คนเนี่ยมันก็เข้าไปหากินในโรงพยาบาลนี่แหละที่ขอนแก่นนะครับเป็นเหมือนห้องผู้ป่วยรวมอ่ะพี่ก็คือห้องผู้ป่วยรวมเนี่ยใครจะเข้าจะออกบางทีก็สามารถอ่ะนะเพราะว่าบางทีพยาบาลก็เขาก็อยู่วอร์ดตรงกลางใช่ไหมห้องนี้มี8 เตียงญาติใครต่อใครบ้างก็ไม่รู้ก็เดินเข้าออกปรากฏว่าคุณป้าวัย63 ปีนะครับแกมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะมีคนร้ายเข้าไปขโมยกระเป๋าสะพายข้างแกในนั้นแกใส่ทองใส่เงินเอาไว้ทั้งหมด300,000 บาทโอ้โหไม่ได้ฝากลูกฝากหลานกลับไปเนาะก็คือคิดว่าพกติดตัวไว้ปลอดภัยที่สุดนะครับระหว่างนอนพักผ่อนหลับอยู่บนเตียงคนไข้นะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายผู้ชายสวมหมวกสวมแมสนะครับร่างกายกำยำนะฮะเดินเข้ามาข้างๆเตียงแล้วก็หยิบกระเป๋าของคุณป้าไปนะในนั้นมีสร้อย2 บาท 1 เส้นพร้อมพระเลี่ยมนาค1 องค์นะฮะมีสร้อยข้อมือ2 บาทอีก1 เส้นนะครับมีเงินสดอยู่ในกระเป๋า25,000มือถืออีก1 เครื่องรวมมูลค่าทั้งหมดนะฮะเขาบอกประมาณ300,000เพราะว่าเท่ากับทองใน4 บาททอง 4 บาทแล้วก็พระแล้วก็เงินสดอีกนะครับคุณป้าเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ความดันสูงนะครับวันเกิดเหตุหายใจไม่ออกสามีก็เลยเรียกรถกู้ชีพมาส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้นอนรักษาตัวอยู่3 วันนะฮะสามีก็นอนอยู่นะแต่ว่าอยู่ที่ระเบียงด้านนอกห้องผู้ป่วยนะครับออกไปนอนหน้าห้องอ่ะนะพูดง่ายเฝ้าไข้อยู่หน้าห้องนะคือไม่งั้นมันต้องมาฟุบหลับที่เตียงก็อาจจะไม่สะดวกแล้วเขาก็ไปนอนแบบนอนจริงจังเลยที่ระเบียงเลย
0: แล้วก็หลับยาวใช่ไหม
1: หลับยาว
0: เหนื่อยการเฝ้าไข้
1: นี่ฮะเดี๋ยวตำรวจสภ.เขาสวนกวางที่ขอนแก่นเนี่ยจะติดตาม

0: ตัวให้นะครับเบื้องต้นเขาบอกว่ารูปพรรณสันฐานเนี่ยสูง170อายุประมาณ 40-50 ปีเข้ามาเดินสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนว่าเตียงไหนที่พอจะมีทรัพย์สินแล้วพอสบโอกาสก็อาศัยจังหวะที่คนไข้หลับแล้วก็หยิบเลยครับพี
1: ่แหมไวนะ
0: นะเห็นบอกว่าตอนนี้ตำรวจเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนที่สวมรองเท้าลักษณะคนร้ายเนี่ยมาสอบสวนแล้วแต่ยังไม่เจอพิรุธเขาก็แกะรอยเก่งนะถ้าเจ้าหน้าที่ทำเองนี่เกินไปนะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำนะฮะเพียงแค่เขาก็ดูว่าคนไหนที่รองเท้าเหมือนก็เรียกมาก่อนแต่ก็ยังไม่เจอพิรุธอะไรนะฮะเชื่อว่าคนร้ายถ้ามาจิ้มไปไกลแล้วเหมือนกันนะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้เดี๋ยวรอดูว่าจะตามตัวได้ไหมนะฮะนี่ก็เป็นคดีที่ต้องเตือนภัยกันนะครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ินเวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: มีคุณผู้ฟังถามมาพี่บอยเหมือนได้ยินว่าพี่ดงเนี่ยเขาจบรอดอและไม่ทราบว่าพวกเราต้องเรียกพี่ดงว่าว่าที่ร้อยโทหรือเปล่า เหมือนหมวดอะไรนะหมวดคนนั้นนะ
10: หมวดนัด
9: ก็เรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกไอ้ก็พ
10: อไม่สุดท้ายเรื่องของหมวดนัดจบยังไงอะดุ๊ก
9: ก็เมื่อวานไปให้ปากคำเอาก็โดน3ข้อหา
10: เอาอ
9: ย่างนี้ก่อนนะโดน3ข้อหาก็พวกใช้วิทยุสื่อสารพวกทำให้คนตกใจกลัวกันไปให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรพวกอย่างเงี้ยที่สำนักพลโยธินเขาแจ้งข้อหาไปนะแต่ว่าไอ้เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เอาเอกสารหลักฐานมาให้เพิ่มว่าแบบคุณผ่านการอบรมระดับไหนยังไงจบจริงไหมรอดออะไรก็เอาหลักฐานมาให้เพิ่ม
10: อ้าวแต่มันมีรอดอคือทหารถูกไหม
9: ใช่ใช่ใช่
10: แล้วที่แจ้งตำรวจล
9: ่
10: ะ
9: ก็เนี่ยต้องไปเอาหลักฐานมาก็อยู่ๆบางที
10: ไม่หลักฐานอะไรก็เป็นก็ตำรวจแล้วไม่ทหารแล้วจะเป็นตำรวจไม่ได้ยังไงอีกอะ
9: ใช่ไหมว่าเคยจบอะไรใช่ไหมก็อย่างนี้พี่เห็นเขาบอกว่าเขาเคยเป็นพวกเอ็กซ์ตร้าแสดงอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะ
10: อ๋ออาจจะใส่ชุด
9: อะไรอย่างเงี้ย
10: แล้วก็โ
9: พสเห็นเขาให้การอย่างนั้นนะว่าเขาเคยเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาต้องไปเอาพวกหลักฐานมาว่าเขา
10: เอ็กซ์ตร้าหมายถึงตัวประกอบถูกไหม
9: ตัวประกอบแล้วเคยเล่นแบบรับบทเป็นแบบเจ้าหน้าที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าชุดที่เขาโพสลงน่ะชุดที่อยู่ในกองถ่ายหรือว่ามันเป็นชุดเหมือนไม่เหมือนยังไงอะเน
10: า
9: ะ
10: เอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่รันแค่วงการราชการนะไปรันวงการบันเทิงนะ
9: ไปรันวงการบันเทิงด้วยคนนี้แล้วเมื่อตอนเย็นผมเห็นแว๊บๆนะตอนเย็นเห็นแว๊บๆไปกับพี่เต้ไปไหว้พระหรืออะไรกันอ่ะ
10: อ๋อเหรอ
9: เออพี่เต้อุ้มอยู่นะ
10: ไหวไหมนะน้ำหนักนะสงสารหลังพี่เต้นะ
9: หมวดนัดนะพี่นัดอาร์ตก็อย่าเรียกไอ้จุดๆๆดงก็พอเรียกอะไรก็ได้
10: เรียกท่าน
9: ครับผมครับผมเออนะ
10: ต่อไปสิ
9: ก็ที่ชลบุรีนะพี่ไปต่อเรื่องจับแรงงานเถื่อนซะหน่อย
10: เอาเถื่อนครับ
9: เออก็วันนี้เองเนี่ยนะทางแรงงานจังหวัดเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ตรวจไซต์งานก่อสร้างบางทีพวกนี้ก็จำเป็นนะอย่างน้อยต้องต่างลงต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานนะจับทั้งหมด12คนนะฮะลูกจ้างนะครับไม่มีใบอนุญาตทำงานเขาบอกโทษหนักนะนี่ฮะเจ้าหน้าที่เตือนนะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบดูทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะโดยสุ่มไปที่ชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอแรงงานสัญชาติจีน12รายนะครับก็แบ่งเป็นไม่มีใบอนุญาต8 นะฮะแล้วก็ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำอีก4นะครับก็ส่งตัวไปดำเนินคดีเขาบอกว่าไอ้ไม่มีใบอนุญาตแล้วมาทำงานเนี่ยโทษปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทนะฮะแล้วก็ผลักดันกลับประเทศไปนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขออนุญาตทำงานในไทยได้เป็นระยะเวลา2ปีนะครับส่วนนายจ้างเนี่ยที่รับคนต่างด้าวเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยปรับสูงสุดได้ถึง 100,000 นะฮะแล้วมีโทษระวางจำคุกด้วยนะครับไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ย3ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ฝากว่าทำอะไรให้มันถูกให้มันถูกต้องนะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: วันนี้ศาลอาญาไม่ให้ปล่อยพิจารณาแล้วไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวมาริกานะฮะผู้บริหารแล้วก็เป็นกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์เนื่องจากข้อกล่าวหาเนี่ยมีอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายมีจำนวนมากลักษณะเป็นการร่วมการทำความผิดเป็นขบวนการโดยมีการแบ่งหน้าที่กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างเรื่องของการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ว่างั้นเถอะเมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของตำรวจแล้วเนี่ยนะก็มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก่อนในชั้นนี้ก็เห็นสมควรหรือฟังผลการสอบสวนก่อนไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนถ้าเกิดว่าต้องนอนคุกต่อนะครับ
9: ครับผม
11: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: โอ้ยวันนี้เขาบอกวัดนี้แทบแตกครับพี่นะฮะ
10: ทำไมล่ะ
9: วัดประดู่ที่อัมพวาสมุทรสงคราม
10: ครับยังไงฮะ
9: แจกทุเรียนกับมังครุด

0: เกรดส่งออกเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกนะครับไม่ได้มาแจกแบบว่าลูกละร้อยเล็กๆน้อยๆนะ
1: เขาต้องบอกคุณฟังเลยสิวันนี้พี่บอยถูกลอตเตอรี่ซื้อทุเรียนกี่ลูกแล้วมาฉลองครับไม่ต้องไม่คุยเลยเรื่องพี่อ่ะ
0: เหรอเออก็ไม่มีมาฝากเลยก็ไม่อยากจะอวดอะไรเลยอ่ะ อ
1: ยากอวด
0: เออไม่อยากจะให้ราคาเพราะไม่มีมาฝากโอ้ถ้ามาฝากสักลูกนี่นะคุยไป8วัน9วันได้หมด
1: โอ้ยคุยทุเรียนจืดอ่ะ
0: เออนะฮะที่วัดแห่งนี้วันนี้ใครที่ทราบข่าวแล้วไปเนี่ยก็ถือว่านะได้รับกับมือท่านเจ้าวาดด้วยนะครับก็ถือว่าโหนะฮะตอนเช้าเนี่ยวันนี้เขามีงานคืออย่างนี้นะฮะทางวัดเนี่ยเขาไปอุดหนุนชาวสวนนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็ฉลองอายุวัฒนะมงคล65ปีเจ้าคณะจังหวัดนะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดประดู่ด้วยนะครับนะก็เหมือนกับเนี่ยให้ทานแก่ผู้คนนะครับทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นแหละรู้ก็ไปเอาคิวกันนะครับตั้งแต่เช้าตู่เลยทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับก็มากันแน่นวัดเลยนะครับโอ้ก็มีตรวจสุขภาพด้วยนะผู้คนก็ใช้อยู่แถวนั้นโชคดีจริงนะมีรับบริจาคเลือดมีอะไรต่างโอ้ยแล้วตอนถึงไอตอนแจกทุเรียนเนี่ยไม่มีถุงให้นะครับ
1: ร
0: ับมือเปล่า
1: โอ้
0: แต่มังคุดนี่ใส่ถุงให้เป็นโลโลก็เป็นโลละถุงละถุงไปนะแต่ว่าทุเรียนเนี่ยโอ้ชาวบ้านก็ต้องเอามือไปถือกลับไปกันนะฮะ
1: โอ้ถ้ามีถุงให้ก็จะเยอะเลย
0: โอ้จะเยอะไปนะ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวปีหน้าท่าน66ปีเราไปกันบ้างพี่บอยเหรอจำวันไว้ก่อน วันนี้นะ16กรกฎาค
1: มหนีเลย2คนนี้จะมา
0: เออนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ครบแต่เชื่อว่าข่าวก็ครบถ้วนนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: 2569วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปีโอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัตรการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธิน บางการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
9: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
17: ม่วนแต่เจ้า
18: ได้แรงออกจังหู้นี
17: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
19: โดนใจสุด
16: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
20: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
21: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: หรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: 3เพลงค่ะต้นชั่วโมงมาแบบต่ำต้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังเอื้อมไม่ถึงจริงๆนะคะนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยฟ้าเป็นของเธอจากพี่ชโยธนวัฒน์ค่ะและปิดท้ายด้วยนางฟ้าจากพี่ทรงกรดชมานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครรถไฟอย่าเพิ่งมาสิจะรีบมาไปไหนเนี่ยรถไฟเนี่ยนะนะตบมือต้อนรับกันก่อนค่ะนะพิมดามาอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้นะช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะจนถึง4ทุ่มเลยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้ายังสดใสอยู่ดีๆเลยใช่ไหมพอตกเย็นมาเป็นยังไงเหงาเลยเหงาง่อยเป็นหมาเหงาเลยทีเดียวเพราะอะไรผิดหวังไงใช่ไหมวันนี้มีใครผิดหวังกันบ้างหรือว่ามีใครคือผู้โชคดีกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะรางวัลที่1เลขที่ออก639214เติร์ดๆนะคะเลขหน้า3ตัว683และ709เลขท้าย3ตัว746และ427เลขท้าย2ตัว71ไม่ใกล้เคียงเลยคุณผู้ฟังเศร้าใจเลยอ่ะเมื่อเช้ามาสดใสใช่ไหมพอตกค่ำมานี่มาเพลงเศร้ามาเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ล่ะรถไฟต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะแฟนเพจของเรานะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรถไฟมาแน่ๆแล้วนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะส่วน SMS 4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเคยค่ะเอาล่ะรถไฟมาจริงๆแล้วทักทายกันด้วยน้องไบสไลเดอร์นะคะปูนปูนมาใหญ่เลยน้องไบน้องแชมป์สีสุกนะคะลูกชายแม่บอกลูกแชมป์รายงานตัวแล้วแม่พิมพ์นะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีนะคะบอกว่าถูกกินพี่ปรีดาทองสอนพี่เอสุดหล่อนะคะพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่ทิวาคุดพยนต์คุณแม่ทันพิชาคนสวยมาแล้วนะคะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เสาคำนะคะบอกว่ารอบเช้าไม่ทันเลยเจ้าคนสวยใช่ไหมรอบเช้าไม่ทันเลยนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังว่าจากระยองนะคะรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลใช่ไหมใช่ไหมจำผิดหรือเปล่านะพี่ปุญญวัฒน์จากไหนนะบอกอีกทีสิพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่จุ๊บแจงพี่จุรีด้วยนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่เรดมี่บอกว่าจองตั๋วนานแล้วครับพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ในแทนเทวดาเดินดินบอกว่าขึ้นรถไฟด้วยจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่อัญชลีแจ่มจันทร์ด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงคุณแม่ทันวิชาบอกงวดหน้ามีค่ะทุกงวดเลยคุณแม่นะสงสัยจะใช้วาสนาไปกับความสวยหมดแล้วว่าพระเจ้าเลยไม่ประทานความโชคดีมาให้บ้างเลยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตจากพิจิตรเห็นไหมพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลความจำดีนะเนี่ยเราเนี่ยพี่เรินเจริญนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องฟิวน้องฟิวลาเหรอน้องฟิวลาครับนั่งรถไฟด้วยครับอ๋อพี่เจริญนี่คือมีชื่อเล่นว่าน้องฟิวลาเหรอคะหรือยังไงนะไม่เคยได้ยินเลยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ้าวคอมค้างคุณผู้ฟังกระโดดกระเด้งหายไปแล้วนะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟซะหน่อยนะแป๊บนึงนะคะมีปัญหาเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์นะคะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นให้รถไฟเขาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเรียกกันใหม่นะคะคุณผู้ฟัง แม่ทักทายกันอยู่ดีๆนะอยู่ดีขนาดคอมยังไม่เป็นใจอ่ะคุณผู้ฟังคิดดูนะวันนี้มันเป็นยังไงนะนะคนมันจะแบบโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะมีใครถูกหวยกันบ้างไหมนี่มีพี่ตั้มกระต๊อนะคะแล้วก็มีพี่ธีรพัฒน์บอกว่าเลิกงานพอดีเลยมาฟังดีเจนะคะพี่ TSJ ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรินเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะน้องเบเบ้เทียนโนมออกมาแล้วครับผมนะคะนี่ล่ะประมาณนี้เก็บตกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องแป้งโกะคนสวยขยันทำงานมากรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: หลอกกันใช่ไหมมาถึงนะแต่ละเพลงเนี่ยนะอุ้ยโดนใจเหลือเกินนะคะเพลงนี้เป็นชูไม่รู้ตัวค่ะจากพี่เวสป้านั่นเองนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมอยู่ค่ะแล้วแป้งโกก็กำลังโทรกลับนะคะสำหรับคนที่ฝากเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยทักทายเขากันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจ
1: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยไมค์ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: พี่ตีครับ
0: พี่ตีโทรมาจากที่ไหนเนี่ย
2: ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
0: ล่ะคะพี่ตีเราเคยคุยกันหรือยังนะ
2: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วพี่ตีทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ก็ทำสวนยางครับ
0: ทำสวนยางอ๋อจังหวัดเลยนี่ก็มีทำสวนยางเนาะ
2: ครับ
0: วันนั้นคุยกับคุณผู้ฟังนี่แหละทางบ้านหน้าไม้นี่เขาก็ทำสวนยางแต่เขาอยู่ภาคเหนือภาคเหนือก็ทำภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับแถวภูเรือเยอะเลยครับ
0: ภูเรือใช่ไหมคะเยอะเลยเนาะอ๋อนะแล้วก็ทำเป็นของเราเองเลยใช่ไหมหรือว่ายังไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะทำเยอะแม้กี่ไร
2: ่ประมาณ30 ไร่ครับ
0: อุ้ยแล้วทำกี่คนอะทำคนเดียวหรอ
2: ครับ
0: ทำไหวได้ยังไงอะคะ
2: เขาก็ให้เขาไปเก็บแบ่งกันนะครับ
0: อ๋อแบ่งกัน
2: แบ่งให้มีคนรับจ้างครับ
0: อ๋อมีคนรับจ้างมาช่วยทำช่วยกรีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ อ๋อทำทุกวันเลยไหมคะทุกฤดูเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อหน้าฝนก็ทำได้หน้าร้อนอะไรทำได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: อ๋อดีจังเลยแล้วตอนนี้คือทำอะไรคะพักผ่อนแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมกำลังจะเข้านอนแล้วเนาะ
2: ครับ
0: อากาศเป็นยังไงที่เมืองเลย
2: อากาศเย็นอยู่ครับ
0: ลมพัดตึ้งเลยไหม
2: ครับ
0: ลมพัดตึ้งตึ้งตึ้ง
2: ได้มาเที่ยวผีตาขวนไหมครับดัดไป
0: ไม่เคยได้ไปเลยเป็นเทศกาลเหรอคะ
2: ครับผ่านไปเมื่อกี้ไหมครับ
0: เหร
2: อผีตาขวน
0: มีวันไหนบ้างคะ
2: มันปีนึงมีครั้งนึงครับ
0: อ๋อปีนึงมีครั้งนึงใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้ว นี่คือพอดีเทศกาลเลยใช่ไหม
2: ผ่านไปแล้วครับ
0: เอาผ่านไปแล้วช่วงไหนคะจะมีช่วงไหน
2: เมื่อกี้นี่ครับเดือนที่แล้วนะครับ
0: เมื่อกี้นี้หมายความว่าเดือนที่แล้วคือเมื่อกี้นี
2: ้ครับ
0: เมื่อกี้ของเราไม่เท่ากันนะเนี่ยเมื่อกี้ของพิมดาคือผ่านหน้าบ้านไปเมื่อกี้นี้ หมายถึงเดือนที่แล้วนะ
2: เดือนที่ผ่านมานี่นะครับ
0: อ๋อก็จะมีเทศกาลเขาเรียกว่าผีตาขวนใช่ไหมทำอะไรบ้างอะคะเทศกาลนี
2: ้ฮะ
0: เขาทำยังไงกันบ้างคะนอกจากใส่หน้ากากแห่แล้วเขาทำอะไรอีกนะคะ
2: ใส่หน้ากากแห่ก็มีฟ้อนรำมีอะไรนะครับ
0: อ๋อก็แค่อย่างนี้อะไรประมาณนี้เหมือนแบ
2: บ
0: ใส่หน้ากากแต่งตัวแห่เดินแห่เพื่อที่จะขอฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปดูเทศกาลของเขาก็ลองไปเที่ยวดูเนาะช่วงประมาณเดือน6อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็เดือน6วันที่มีวันที่20ครับผ่านไปเมื่อกี้นะครับ
0: อืมใช่ไหมคะเนาะ เดือน6
2: ก
0: ็ประมาณนั้นนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้พี่ตีอยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงคิดถึงครับเพลงคอสครับ
0: ได้เลยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคะ
2: มอบให้อยู่กรุงเทพได้ไหมครับ
0: ได้สิ
2: คนนี้ชื่อเพชรครับเพชรผ้าอยู่กรุงเทพครับ
0: เพชรไม่ใช่เพชรพุ่มพวงใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
0: คนละเพชรนะ
2: ที่เขาเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพครับ
0: พี่เพชรเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพถ้าฟังอยู่นะคะตอนนี้พี่ตีกำลังฝากเพลงให้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เพชรอีกไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ผ
2: มมอบเพลงให้ฟังครับ
0: มอบเพลงพร้อมๆให้ฟังเนาะ
2: ครับ
0: ได้เลยนะคะ
2: มอบหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยนะครับ
0: ได้เลยพี่ตี
2: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้พักผ่อนนอนหลับมีความสุขฝันดีนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มันสวยดีอ่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะไม่มีตังค์แต่อยากได้น้องวันไหนจะมีตังค์สักทีนะนะคะหยิบมาฝากกันค่ะจากงานคาราวานสวัสดีลูกทุ่งทั่วไทยนะคะจัดที่บิ๊กซีนครปฐมเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2550นู่นแน่เนาะอุ๊ยกี่ปีแล้วล่ะ56อุ๊ยเกือบจะ20ปีผ่านมาแล้ว19ปีแล้วนะเนี่ยนะคะก็นะคะขอบคุณกันด้วยละกันเนาะกับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะใครที่ไม่มีตังค์ที่อยากหาช่องทางนะคะเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาฟังทางนี้ค่ะนะคะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์นะคะมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ให้ดีๆค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมที่จะช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่จะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วค่ะวันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 아라이 잉샤 잉

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียง

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่ปุญญวัฒน์เขาขอมาเขาจองเอาไว้นะคะจัดให้แล้วจ้าจัดให้แล้วจ้าชั่วโมงหน้านะคะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์10ตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและ10ตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์2ผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดย10ตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่2คนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุกันผู้ไม่เกี่ยวข้องยอมรับว่าขณะนั้นมีพลเมืองดีและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันทีเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดหลังจากประสานงานทุกฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะนอนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPR แต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้าน10ตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านนี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสารวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

เครื่องจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาราเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: กี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณพี่อะไรคะเนี่ย
3: อนันต์โคราชจ้ะ
2: พี่อนันต์โทรจากโคราชเหรอคะอยู่อำเภออะไรคะ
3: อำเภอ3สแกแสนครับ
2: อ๋ออุ๊ยไม่เคยได้ยินเลยอำเภอชื่อนี้
3: นะอำเภอขามสะแกแสงมีขามสะแกแสงมีขามทะเลส
2: ออ๋อมีหลายขามใช่ไหมคะ
3: จ้ะ
2: เนาะอยู่แถวๆไหนอะคะอยู่ติดไปทางฝั่งไหนบุรีรัมย์หรือว่าทางติดไปทางฝั่งไหนคะ
3: ทางบุรีรัมย์ครับผม
2: อ๋อติดไปทางนู้นเนาะ
3: จ้ะ
2: แล้ววันนี้พี่นันทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้ผมก็ทำสวนทำเกษตรช่วยแต่งานบุญงานอะไรครับเพราะว่าวัดหลวงพี่กำลังสร้างหอระฆังนะจ้ะ
2: อ๋อเหรอคะนี่อยู่วัดเหรอ
3: ผมอยู่บ้านครับ
2: นึกว่าอยู่วัดช่วยหลวงพี่สร้างระฆังด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำนะครับช่างก็ทำมาเจ
2: ออ๋อช่างทำก็คือเราก็ไปดูแลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปช่วยดูแลให้ใช่ไหมคะ
3: จ้าไปมันจะมีธุระเรียกใช้กับไปครับ
2: อ๋อใครมีอะไรเรียกใช้พี่อนันต์ก็คือไปหมดเนาะ
3: จ้าหลวงพี่เป็นเจ้าวาดอยู่โน้นสูงครับผม
2: โอ้ยเป็นคนจิตใจดีจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
3: ครับ
2: นะก็กลางวันก็คือรับจ้างทั่วไปทำสวนทำอะไรใครเรียกไปใช้งานอะไรพี่อนันต์ไปหมด
3: จ้าไปทำบุญน้ำทานน่ะเจ้
2: ไปทำบุญน้ำทานเนี่ยสำเนียงเหมือนที่บ้านหนูเลยคุณแม่หนูก็เป็นคนโคราชเหมือนกันนะพี่อนันต์
3: ครับ
2: เขาก็จะมีสำเนียงเวลาเขาพูดอ่ะสำเนียงเหมือนที่บ้านเลยนะคะวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไร
3: ว่าอยากฟังเพลงกระต่ายหมายจันทร์ของพี่ทักษ์นะเจ
2: ้ได้เลยค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้อสมทแล้วก็จิมดาแล้วก็แป้งโกหลังไม้นะครับทุกแกงทุกสายที่รับฟังนะครับคืนนี้เอ็มก็ห้าจ้ะ
2: ค่ะเก่งมากเลยนะจำชื่อแบบเป๊ะมากเลยนะแป้งโกะด้วยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่อนันต์ขาพูดตามพิมดาก่อนนะ
3: ครับผม
2: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาบรรทายนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เก่งมากค่ะวันนี้ขอให้พี่อนันต์นอนหลับฝันดีนะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงตื่นขึ้นไปทำไร่ทำสวนไปช่วยเหลืองานบุญอีกนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่อนันต์นะ
3: แต่ Are you ready
2: Yes ready ไปไหนดีพร้อมไปไหนดีคะ
3: ครับ
2: good night นะคะ
3: จ้าบ๊ายบายครับ
2: ดูแลสุขภาพด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะเอ้ยอย่าให้สปริกนะอังกฤษเนี่ยพอได้นะนิดหน่อยนะแต่ภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อนันต์เขาขอเพลงกระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวคุณผู้ฟังไปฟังพร้อมๆกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องคิตตี้วังว่าเขาบอกว่าลูกคิตตี้ทายว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์นะคะถูกต้องเก่งมากค่ะลูกคิตตี้วังว่านะคะ4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์นี่แหละนะคะเพลงแรกฝากจันทร์ไปห่มใจค่ะพี่แช่มแช่มรำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกระต่ายหมายจันทร์จากพี่พิทักษ์ค่ะจันทร์ค่ะจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากน้องธัญญาชัชยานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์เนาะพาเรตเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันเอาละค่ะอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะคะแหมไลฟ์หลุดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แต่ว่าน้องแป้งโกะขึ้นไลฟ์ใหม่ละคุณผู้ฟังตามไปที่อีกไลฟ์นึงก็แล้วกันเนาะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ขึ้นไลฟ์แล้วกลัวไม่เห็นหน้าเห็นตากันเดี๋ยวทักทายหลังไมค์ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะทักทายเป็นจังหวะเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญพี่มานัทนครศรีพี่สมศักดิ์บุรีรัมย์พี่อ้วนเขาคิดชะกุพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่แมนลำปางพี่ดอกแก้วเชียงใหม่นี่เชียงใหม่เจ้านะคะทักทายหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่เมื่อกี้เนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วอยู่ดีๆไลฟ์ก็หลุดหายไปนะคะพี่ดอดดี้พี่พิจิตรสวนโรจน์พี่สุริยุสมานอัคนีพี่ตุ๊กเมืองพนัสพี่ลูกคิตตี้วังว่าพี่ซาเอบะเรียวด้วยนะคะพี่โสภินพี่ประคองยายอ้อสามย่านพี่เสาคำเจ้าพี่จิ๊บน้องไบพี่ยุทธนาพี่สุดาพี่วิเชียนหุ่นชาวนาพี่สุภาพพี่ลำพึงมณีเขียวแล้วก็พี่นารีพรมรายด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าในไลฟ์อันใหม่เนี่ยมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์หลุดไปใช่ไหมแล้วก็กลางคืนนี้คนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซะด้วยนะแล้วหลุดแล้วหลุดเลยด้วยนะเออนะคะแล้วก็ยังมีน้องอุ้มนะน้องอุ้มทิพย์สุดามาแล้วนะคะหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูซินะคะนี่หลักประมาณนี้เนาะนะคะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะทักทายได้แค่นี้คุณผู้ฟังไม่มีแล้วไม่มีใครมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ตั๊กแตนชลดามาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันท้องจากพี่ตะกะแตนชลดาสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองได้พี่วสุห้าวหาญนะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ยีนศิลาแรงนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ้าวเริ่มทยอยมากันแล้วทาง Facebook Live นะคะอันใหม่นะอันเก่าตัดไปแล้วน้องหนีดูกูเขาเอ็นดูเขาอ่ะเขาบอกหนูนอนที่สถานียันหว่างเลยก็ได้แม่หนูขี้เกียจวิ่งตามรถไฟแล้วแม่ทิ้งหนูแม่ไม่เรียกหนูขึ้นรถไฟ พี่สันธยาด้วยสวัสดีนะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพย์สุดาด้วยนะคะมีพี่สิริพักด้วยนะคะพี่เอกณรงค์ค่ะนะคะมาเพิ่มเติมกันเนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่าค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังพี่สัญญาบอกว่าเพลงสนุกหายง่วงเลยครับผมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ช้ามาตลอดเลยนะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งทรงนักเลงค่ะเพลงนี้จากวงพัทลุงนะคะก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษย์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: เดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะกลับมาฟังพิมดาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะมาแล้วนะคะนิทานก่อนนอนวันนี้เสนอเรื่องทนายกับท่านรัฐมนตรีวันหนึ่งมีทนายโทรไปหารัฐมนตรีวัยใกล้เกษียณท่านหนึ่งท่านครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายท่านจะเอาอันไหนก่อนดีทนายบอกท่านรัฐมนตรีเลือกเอาข่าวดีก่อนก็แล้วกันได้เลยครับท่านภรรยาของท่านเจอรูปหนึ่งมูลค่าของมันร่วม10ล้านแน่ครับท่านทนายเล่ารัฐมนตรีตอบว่าเหรอก็ดีแล้วนี่แล้วข่าวร้ายล่ะทนายตอบว่าข่าวร้ายก็คือรูปนั้นเป็นรูปท่านกำลังเดินโอบไหล่เลขาที่พัทยาน่ะสิครับท่านแฮ่ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่นะคะนะก็คือมูลค่าของเงินร่วม10ล้านเนี่ยที่เจอในรูปก็คือฟ้องหย่าใช่ไหมหรือยังไงนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณกันด้วยนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง10โมงมานั่งรอพิมดากันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเนาะจากคุณแม่ตุ๊กวิยดาค่ะขออาจารย์อยากขออะไรไปขอที่พระจันทร์นะวันนี้ตลาดฟันดีนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเนี่ยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆหน่อยเออนี่ค่ะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพลงไหนมันจี๊ดเพลงไหนมันโดนหรือว่ามีเพลงพิเศษพิเศษอยากจะมอบให้กับคนพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงงานเพลงทั้ง3เพลงที่นำมาทักทายวันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีนะคะกับเศรษฐีใหม่หลายๆท่านด้วยเราก็ต้องนะปลอบใจนะคะสำหรับทำไมปลอบใจแล้วหัวเราะอันนี้ใส่ไม่ดีอ่ะเออนะไม่เป็นไรงวดนี้งวดหน้าฟ้าใหม่นะจ๊ะหนูก็ไม่มีงวดเนี้ยเออไม่โดนหรอกไม่ได้ซื้ออ่ะก็ว่ากันไปนะคะอ้าวนะเรามาพูดถึงงานเพลงดีกว่าสามงานเพลงวันนี้นะคะที่เลือกมาทักทายผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราก็เป็นเพลงแบบฟังสบายๆเนาะนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับรักคงยังไม่พอนะคะในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการแล้วก็ต่อด้วยอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอตั๊กแตนชลดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใจยังพังยังคงเจอนะคะวิรดาวงเทวันหลายๆคนคิดถึงเสียงพี่วิก็นำมาฝากหนึ่งงานเพลงจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยมีหลายเวอร์ชันคุณผู้ฟังนะคะปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยก็ร้องคู่กันนะคะพี่วิกับพี่กุ้งนะแล้วก็มีเวอร์ชันเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะวันนี้แบบว่าอยากให้เป็นเสียงสาวๆหวานๆเนี่ยเออนะก็เลยเลือกเป็นเวอร์ชันนี้มาฝากนะใจยังพังยังคงเจอเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยฟังและอยากไปฟังซ้ำอะไรเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้ทักทายผู้ฟังทุกเส้นทางทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจนะคะเราไลฟ์อยู่ตอนนี้เห็นได้ดีเจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เพจ LTMFM95 ของเรานะคะสำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนตอนนี้นะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันแล้วละเยอะมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะเดี๋ยวมาทักทายเนาะแล้วก็พูดถึงช่องทาง

ช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่หนึ่งใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะสายหน้าไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปได้เลยนะคะตอนนี้แป้งแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครอยากคุยสายฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยถนัดเลยโทรมาก็เขินเขินดีเจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความมาได้นะคะ SMS มาได้พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกขอเพลงเดี๋ยวนะขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ้ายใหม่ไทยหน่อยคะพี่ตาลจุบุจุบุอย่างนี้ด้วย แล้วก็มีลมจ๋าลมศิลปินศิลปินใครไม่แน่ใจแต่บอกว่า101พอพนมรุ้งนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันนะคะน่าจะจากคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็สวัสดีจ้าดีเจลูกตาลฟังอยู่จ้าขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ด้วยจ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะมีจากพี่วิภาด้วยกลางดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆช่องทางทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงซ้ายชิวหิวใจนะคะรอสัญญาใจมดรังสิมันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สุนานะคะ
2: ตาตาครับ
1: อะไรนะคะ
2: ตาสุนาครับ
1: คุณตาสุนานะคะ
2: ครับ
1: โอ้ไม่ยอมให้เรียกพี่เลย
2: เป็นตาแล้วครับ
1: แต่เสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะคะคุณตาขา
2: ครับ
1: โอ้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี
2: ้70ครับ
1: โอ้70เนาะแต่เสียงสดใสมากเลยนะค่ะ
2: ขอเรียกตาแล้วเนาะ70
1: ได้เลยนะคะคุณตาโทรจากจังหวัดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
1: ับ สัญญาณชัดเจนไหมจ๊ะที่จังหวัดเลย
2: ครับชัดเจนครับ
1: ชัดเจนคุณตาฟังจากทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โอ้
2: ฟังแต่ทางวิทยุ
1: ฟังแต่ทางวิทยุแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่บ้านไหม
2: อยู่ที่บ้านคร
1: ับโอเควันนี้ฝนตกไหมจ๊ะที่เลย
2: ที่บ้านเนี่ยไม่ตกครับ
1: โอ้ที่บ้านเนี่ยไม่ตกเนาะโอเคเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะคุณตา
2: คุยนานแล้วครับ
1: คุยนานแล้วเนาะโอ้โอเคได้เลยวันนี้คุณตาอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงแก้วรอพี่ครับ
1: แก้วรอพี่นะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวคุณตารอฟังเลยนะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณตารักษาสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: คร
1: ับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ลูกตาก็พูดเก่ง
1: ขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้นะ
2: ฟังเกือบไม่ทันเลย
1: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเพลงที่คุณตาสุนาแนะนำเข้ามานะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้แก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะคุณตาสุนาจากจังหวัดเลยนั่นเองนะคะนานๆฟังแก้วรอพี่นะมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะคะเพราะว่าเพลงดังนะของแม่พึ่งเนี่ยก็ถูกนำมาทำใหม่นะคะ reproduce remaster โอ้โหนะนำมาทำใหม่หลายเวอร์ชั่นหลายศิลปินมากๆนะคะก็แต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความไพเราะแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละเอกลักษณ์เนาะของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของแม่พึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นดนตรีอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยของแม่พึ่งก็มีดนตรีหลายเวอร์ชันนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในเวอร์ชันนี้นะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนคุณตาสุนาเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายนะคะวันนี้เนี่ยนะคะถนนโล่งทางสะดวกนะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะไม่เคยได้สายหน้าใหม่เลยดีเจลูกตาลนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้ได้เลยจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะช่วงนี้มาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่นุเจริญส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะแล้วก็พี่จรันทองบัวนะคะพี่คันชิดนะจ๊ะพี่นักรบนะคะพี่เสาคำนะจ๊ะบอกว่าแวะมาทักทายคนสวยเจ้าอู้ม่วนเจ้าเนี่ยขอบคุณจัดนักเลยคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เนนเหรอหนุ่มเมืองคอนฮะสวัสดีจ้ะแล้วก็พี่เรดมี่พี่รับพลนะแนะนำสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยเหมือนกันนะสิทธิ์ของเจ้านะฮะพี่วนิดาสวัสดีค่ะบอกอยากฟังซ้อนท้ายพี่ใหม่ของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่วาสนานะคะเพลงคำเอ่ยค่ะของยุ้ยมานาศักดิ์นะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ประจวบจากอู้ตรดิษฐ์นะบอกอยากฟังรอทั้งปีนะคะพี่สมคิดพี่อัญชลีนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สว่างด้วยนะคะขอบคุณมากๆพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่วีรยุทธ์นะน้องไบด้วยนะคะพี่จรันบอกตัดยางอยู่จ้านะคะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวแบบเข้ามาทักทายนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่ส่งเข้ามาทาง SMS ละกันนะคะเห็นว่าฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังขออนุญาตเลือกเป็นในเวอร์ชันของสุนารีราชสีมาจัดให้นะคะ

0: ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวในความรักที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะมันไม่ถูกที่ถูกเวลานะฮะแต่ความรักมันไม่เลือกไงมันไม่เลือกที่เกิดคุณผู้ฟังมันไม่เลือกสถานที่มันไม่เลือกเวลาแต่ว่านะเราก็รู้ได้นะคะรู้ได้ว่าเออนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆเฮ้ยนี่ดราม่าอีกแล้วเรานะเป็นเรื่องราวของเพลงนะคะแต่ว่าเพลงก็มาจากชีวิตจริงด้วยเหมือนกันในส่วนหนึ่งคุณแม่เกลบอกว่าโหถูกใจอ่ะถูกใจมากเพลงนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้นะคะยินดีจัดให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากฟังแบบจัดเต็มแบบจัดเต็มเนี่ยวันอาทิตย์ไม่อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะตันก็มีอีกรายการกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ในช่วงเวลา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะก็จะจัดเพลงเก่าๆให้เลยนะคุณผู้ฟังที่โอ้โหคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆหรือว่านะคะมีความชื่นชอบนะคะนะเพลงเก่าเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวนี้ชอบฟังเพลงเก่าๆก็เป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาฟังได้แล้วก็นอกจากดีเจลูกตาแล้วก็ยังมีศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงนะเฉพาะเพลงของพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าเออมีที่มาที่ไปยังไงแต่งขึ้นมาคิดอะไรยังไงหรือช่วงเวลานั้นเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าปิดวิกเนี่ยไปล้อมรั้วเก็บตั๋วเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีประสบการณ์มีเรื่องสนุกอะไรนะคะมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเงี้ยทุกคนก็มาติดตามได้นะฝากอีกหนึ่งรายการนะคะวันอาทิตย์5 โมงเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคัน

0: กลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะจ๊ะอ่ะนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของเบียร์พร้อมพงให้กับเพลงหลมปากว่าว
2: หนึ่งคนแอบเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับหลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝากงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีนะน้องลูกตาลคนสวยและเสียงใสนะคะพี่เราฟังเสียงนี้ทุกวันเลยโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะขอเพลงแสงจันทร์ของน้องต้นข้าวกับอาจารย์ไข่อ๋อเป็นเวอร์ชั่นพิเศษใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อัญชลีบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะด้วยเวลาของเราเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้หลังไมค์นะคะเขามา CX สุภกฤตนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดาวใจฟ้าไหมพิรมพรนะคะจากพี่โตบุรีรัมย์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะงานเพลงจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังคาราบาวอ่ะน้องลูกตาลเอาจัดให้นะคนล่าฝันจ้าเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหมาไกลด้วยจากปัตตานีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไทยนะ
5: ครับผม
4: โอ้สะดวกคุยไหมจ๊ะตอนนี
5: ้สะดวกครับ
4: สะดวกมากๆเลยโอ้โหโทรมาจากปัตตานีเลยเหรอจ๊ะ
5: ใช่ครับ
4: เหรอสุดยอดเลยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
5: ยังครับครั้งแรกครับ
4: ยังเลยครั้งแรกแล้วปกติฟังวิทยุหรือว่าออนไลน์คะ
5: ส่วนใหญ่จะฟังออนไลน์ครับ
4: เหรอช่องทางไหนเอ่ย
5: ของแอปของมันจะมีแอปของสถานีอยู่แล้วผมจำชื่อแอปไม่ได้ก็เปิดฟังอยู่ตลอด
4: โอเคโอเคก็แสดงว่าฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ
5: ใช่ครับ
4: โอ้โหสุดยอดเลยแล้วM-Cord Connect ได้ดาวน์

0: โหลดเอาไว้ยังคะ
1: ยังครับ
0: ของอสมทเน
1: า
0: ะฝาก
1: เพราะว่าต้องไปต้องไปโหลดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแอปของวิทยุเน
0: า
1: ะมันก็เปิดฟังได้ทั้งหลายขึ้นคร
0: ับ ไม่ใช่เป็นแบบรวมใช่ไหมได้เลยแอปไหนก็ได้แต่ว่า
1: จะฟังขึ้นนี่แหละครับ
0: ขอบคุณมากๆก็ฝากไว้อีกหนึ่งแอปนะคะสำหรับ MCOT Connect นะฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยค่ะเนาะยินดีค่ะขอบคุณมากๆโอ้วันนี้ได้คุยกันแล้วโทรยากไหมคะแชร์ประสบการณ์การโทรสายแล้วไหม
1: แต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วโทรไม่ติดเลยแทบไม่ติดเลย
0: แสดงว่า 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเคยโทรมาแล้วหรอคะ
1: ก็โทรก็คือผมฟังถ้าคลื่นนี้ถ้าฟังมาก็จะ20กว่าปีแล้วเนาะ
0: เนาะ25ปีแต่ว่าคลื่นอ่ะ22ปี
1: ไม่20กว่าปีไม่ถึง25ปี
0: อ่ะนั่นเล่นพูดเล่น
1: อันนั้นผมก็จำคร่าวๆประมาณ20กว่าปีแล้วฟังตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆมาก็แต่ก็ไม่ได้ฟังตลอดครับยอมรับว่าฟังหาย
0: ๆไม่เป็นไรเลยโอ้ติดตามมาตั้งแต่เปิด
1: ต้นนะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ปีก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นก็เกินไป
0: เกินไปใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้ปกติก็คือฟังช่วงดึกๆแบบนี้เหรอคะหรือว่าช่วงกลางวัน
1: ส่วนใหญ่ก็ช่วงกลางวันมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะทำงานก็จะฟังช่วงกลางคืนช่วงดึกๆเนี่ยเพราะว่าน้องก็ชอบเปิดฟังเหมือนกัน
0: โอเคแล้วอยู่ยาวไหมคะอยู่ถึงประมาณ
1: ปีนอะไรเที่ยงคืนก็หายแล้วครับ
0: หายนะหายตัวนะวาร์ปได้ภาพตัดเลยอะไรเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าโอ้มีช่วงเวลาแบบก่อนนอนอะไรเงี้ยก่อนจะพักผ่อนก็เรื่องที่นะมาฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเควันนี้พี่ไทยอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: โลกทั้งใบของพี่เล็กครับ
0: โลกทั้งใบของพี่เล็กรัชเมศเนาะเพราะว่าถ้าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเนี่ยจะเป็นพี่เต๋าสมชาย
1: อันนั้นก็ชอบนะแต่ชอบเพลงนี้มากกว่าช่วงนี้
0: โอเค
1: พอดีอยากมอบเพลงนี้ให้คนพิเศษครับ
0: ได้เลยค่ะมอบได้เลยค่ะ
1: อยากฝากเพลงนี้ถึงปลาที่อยู่บานาครับ
0: ค่ะพูดได้นะพูดได้
1: ก็ฝากดูแลตัวเองดีด้วยระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรซุ่มซ่าม
0: เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเนาะส่งความห่วงใยเนาะ
1: ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะโดนไฟช็อตไป
0: โอ้หล่อแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะตอนนี
1: ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนมือมันชาคือเขาเป่าผมอยู่ดีแล้วไดเป่าผมมันระเบิดใส่มือ
0: โอ้ต้องระวังต้องคอยเช็คนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยของใช้ภายในบ้านฮัลโหลยังอยู่ไหม
1: ครับยังอยู่ครับ
0: พี่ไทยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย
1: อยู่ตอนนี้เหรออยู่หน้าบ้านนี่แหละคร
0: ับ เหรอเสียงรถเหมือนอยู่บนรถอ่ะ
1: บ้านติดถนนนะครับ
0: โอเคเมื่อกี้บอกว่านะทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะของใช้เครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะโอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวจัดให้สำหรับเพลงโลกทั้งใบแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่ไทยพูดตามหนูเลยนะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ติดตาม FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะ
1: ขอบคุณเช่นกันครับ
0: แล้วก็จ้ะ
1: สร้างรอยยิ้มไปนานๆนะครับ
0: ยินดีมากๆยิ้มได้ทั้งวันเลยนะแล้วก็พี่ไทยเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: เช่นกันนะคะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: จัดให้เลยนะคะสำหรับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับต้นขบวนพาเรทของเราวันนี้งานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากเล็กรัชเมฆกับเพลงค่ะโลกทั้ง

0: คิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สีงานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหจัดให้เลยวัยรุ่นนะจ๊ะที่จบไปกับเทสบอดี้นะคะม่อนวรวิทย์ค่ะก่อนหน้านั้นมีซิทีมกันแล้วบอนะคะ Fucking Hero featuring กับพี่ดิกคิตตี้นะคะแล้วก็มีกรวดน้ำตานะคะมีนตราอินทิราแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับโลกทั้งใบเล็กรัชเมธด้วยนะคะโอ้โหเป็นสิ่งงานเพลงที่แบบมันจี๊ดนะเออมันจี๊ดแล้วก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในยุคนี้ด้วยแหละนะเป็นแบบเทรนด์เพลงแบบนี้นะคะกำลังมา นะคะขอบคุณมากๆเลยอู้สมาชิกเยอะนะวันนี้เมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะสตรีมมันล่มสลาย นะคะก็เลยมีการสตรีมใหม่นะคะยังไงคุณผู้ฟังที่เมื่อกี้ฟังแล้วเอ๊ะเหมือนมันค้างมันหายไปอะไรเงี้ยก็มาใหม่นะจ๊ะนะคะมาใหม่ได้เลยสวัสดีพี่สุรีนะคะแม่เกลสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่ง แล้วก็สวัสดีพี่อัมพลนะบอกว่าดีเจคลื่น FM 95เนี่ยมีแต่คนสวยแล้วก็หล่อๆทุกคนเลยที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปนะจุดนั้นนะคะหลักฐานมันก็เห็นอยู่จนโทษนะสวัสดีค่ะนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะผู้บ่าวพี่ผู้บ่าวอะไรผู้บ่าวดาวเทียมหรอหนูอ่านถูกไหมเอ่ยถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจากจันทบุรีด้วยนะคะบอกยาวไปนะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่จักรีบอกโอ้โหเพลงนี้เข้ากับชีวิตมากๆเลยอะเพลงไหนอะนะคะหลายเพลงเลยแล้วก็น้องนายบอยนะจ๊ะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะมาอยู่ด้วยกันยามดึกก่อนเข้านอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาพรึบนำมาพรึบเลยเอาไปต่อเลยปลายฟ้านะคะเบิ้ลปทุมราชและแม่ดุสิตพงษ์จากพี่ภาสกรแมวสอน

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะนี่ในช่วงนี้นะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงแผลใหม่นะคะของหมิวรัชดาพรนี่เป็นเพลงคัฟเวอร์นะคุณผู้ฟังก็คือนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับเนี่ยก็คือพี่จินนะคะจินตลาพุนลาภนั่นเองจากสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พยัตภูวิชัยและเรียบเรียงโดยอาจารย์สมศักดิ์พิลารา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่ไม่แพ้ต้นฉบับนะคะกับแผลใหม่มิวรัชดาพรนะคะใครชื่นชอบเพลงนี้ชอบเวอร์ชันนี้แนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเราแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

0: ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

โปรดเถิดดวงใจนะคะทูลทองใจโอ้โหเป็นยังไงล่ะ คือถ้าอย่างคุณแม่เนี่ยแม่เนี่ยเขาก็จะแบบอุ้ยฟังแล้วเพราะมากแล้วฝันดีนะคะเพลงนี้พี่บุญเชิดจากบางกระเจ้าแนะนำเข้ามาส่วนเด็กๆรุ่นเนี้ยเด็กๆแบบเจนซีเนี่ยฟังแล้วบอกว่าหนูระแวงหน้าตา

0: ทำไมพี่แม่ๆอาจจะไม่เข้าใจคือเพลงเนี้ยเขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องที่หยดของคุณผู้ฟังแล้วทุกครั้งที่มีเสียงเพลงนี้ออกมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์นั่นหมายถึงว่านะคะตัวผีชุดดำผีชุดดำมันจะโผล่มาเดี๋ยวรายการเราจะกลายเป็นรายการสยองนะไม่ใช่น้องบอกว่าเนี่ยรีบปิดหน้าต่างใช่ไหมคือเมื่อกี้อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่เปิดในหนังเลยค่ะคือพี่ตาลตั้งใจเพราะว่านี่เป็น FC นะนี่ดูทุกตอนดูทุกภาคที่หยดนี่ชอบมากคือชอบดูหนังผีคุณฟังหนูเนี่ยแล้วก็ชอบฟังหมดทุกรายการอะไรที่เป็นแบบผีเรื่องเล้นลับนะเรื่องเล้นลับเรื่องสยองแบบคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยชอบมากชอบมากๆดูเหมือนไม่ใช่เลยใช่ไหมดูต่างจากแบบว่าที่ได้ยินได้เห็นอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบนี้นะน้องๆบอกทำไมพี่ดันต้องทำเสียงเหมือนอย่างนี้โดนเส้นไงนะตอนนี้23:56แล้วดึกแล้วไม่อยากพูดเลยน่ากลัวไปกว่านี้นะคะเผื่อว่ามีใครแบบอาจจะแบบกำลังนึกถึงอยู่ไงคุณแม่ทำพี่ชาบอกขอบคุณนะคะเพลงเพราะมากยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลากันด้วยเพลงหวานๆแล้วกันนะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะของคุณสรัญญาแต่ว่าในเวอร์ชันของคุณสรัญญานะฉันจะฝันถึงเธอแต่ว่าหนูขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของคุณสุภัทรานะคะให้กันละกันเนาะคุณแม่ธัญพิชานะคะแนะนำมาจากทางลาดพร้าวใกล้ๆนี่เองแล้วก็พรุ่งนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านลารายการ1วันนะคะพอดีพรุ่งนี้มีไปทำขวัญนาคนะคะช่วงเย็นก็เลยไกลด้วยหลายต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ่ทันน่ะเจ้าเนาะไม่อยากจะรีบมันจะอันตรายเนาะคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะในเวลาปกติของเรานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยวันอาทิตย์เจอกัน5โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง

0: สิ้นสนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: สามผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็เริ่มเปิดหัวขบวนนะคะกับสามผลงานเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าใจหมดเลยเนาะใจอ่อนนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรตามมาด้วยใจสารภาพพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยใจเจ้ากรรมจากยิ้มสุทธิดาฟิชเชอริ่งกับใบเฟิร์นสุทธิยานะคะสามผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้วต้นชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ดูและคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับเมย์ทิชานะคะในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะพี่ลูกตาลนี่ก็เป็นศิลปินด้วยเป็นนักจัดรายการด้วยถามว่าทำไมต้องบอกเพราะว่าวันนี้ไลฟ์หลายช่องทางบางช่องทางอาจ

จะยังไม่รู้จักเอ๊ะลูกตาลอาสยามคือใครอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปัจจุบันเป็นลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะที่ร้องกอมันน้อยนี่น้อยอ่ะนั่นแหละเออจัดรายการก่อนหนูแล้วก็มาเป็นช่วงของน้องเมทิชานะคะตามมาด้วยเพชรพุ่มพวงแต่เมื่อวานไม่รู้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะคุณเพชรพุ่มพวงเขาลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเออเขาบอกว่ารถเขาเสียแล้วก็เมื่อวานระหว่างทางกลับบ้านของน้องเมย์เนี่ยก็เห็นมีจังหวะหนึ่งของเส้นรัชดานะคะกำลังจะลงอุโมงค์ตรงแบบแถวๆห้วยขวางสุทธิสารอะไรแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าน้องเมย์อยู่เลนขวาสุดเออเลนขวาสุดกำลังจะลงอุโมงค์นะคือแบบมันมีไอ้ตัวกั้นๆอ่ะแล้วอ่ะกั้นๆที่เป็นแบบพลาสติกแท่งๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมกำลังจะลงอุโมงค์ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ดีๆคิดอะไรไม่รู้เกิดเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังเออเปลี่ยนใจจากเลนขวาสุดเขาเลื่อนมาแบบว่าเออฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ลงอุโมงค์สมมติว่ามี4เลนเขาจะย้ายจากเลน4อ่ะไปเลน2อ่ะนึกภาพออกไหมแล้วหนูเบรกตัวโกงคือตกใจอ่ะแบบว่าโอ้ยเบรกกระทันหันขนาดนั้นน่ะแล้วหนูเห็นแล้วกระจกหลังมองมามีรถบิ๊กไบค์เขาก็มาด้วยความเร็วเหมือนกันเพราะว่าปกติขวามือมันไม่มีอะไรที่ต้องเบรกเนาะเพราะมันกำลังจะลงอุโมงค์ใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหคุณพี่คะคุณพี่จะเปลี่ยนเลนตอนนี้มันก็แหมจริงๆเลยนะแล้วตอนนั้นตีห้ากำลังเบลอเลยถ้าคุณผู้ฟังแบบว่าเห็นแบบว่าเมื่อวานน้องเมย์จัดรายการยาวเนาะ5ชั่วโมงพอมาเจอแบบนี้อุ้ยขนหัวลุกอะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง2ช่องทางพิมพ์ชื่อขึ้นมานะคะรวมถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องแวนนะคะน้องแวนจากนครปฐมตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะคะพี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่ช้างบอกว่าน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะคะจากระยองด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่โพดีค่ะพี่พิทวัฒน์มายังนะจากชลบุรีนะคะบอกว่าหนูขอเพลงหากอ้ายบ่ฮักด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันนะว่ามีจังหวะที่จะเปิดให้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติพี่การตองเนี่ยเขามีผลงานเพลงที่อยู่ในชาร์ตกับเราเออจะได้ต้องเปิดเพลงในชาร์ตเขาก่อนเนาะน้องไบรท์สมุทรปราการมาแล้วค่ะพี่ปรีดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายไปยังลูกเขยหลวงบอกว่าโอ้โหเสื้อสวยมากอ่ะแน่นอนเสื้อนี้คือเสื้อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่โหวตทีมโปรดเนี่ยนะมีสิทธิ์จะรุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งแบบรถ EV รถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีทั้งบัตรตั๋วเครื่องบินมีทั้งกิฟต์วอเชอร์ต่างๆนะคะยังไงก็ลองดูสวัสดีพี่บินเดียวนะคะพี่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่นักรบบอกว่ามาแล้วจ้านะคะพี่วีระจากนครศรีธรรมราชใช่ปะแม่ทันพิชานะคะบอกว่าคิดถึงนอนไม่ได้ก็เลยเข้ามาทักพี่สามานะคะแล้วก็มีบอกว่าจากอะไรนะปาดังเบซาภาคใต้ภาคใต้แล้วก็มีพี่สุจัญญาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงจะรักเธอจนสิ้นใจโอ้โหชื่อเพลงสวัสดีไปยังพี่จรัญด้วยนะจ๊ะทักทายทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกๆคนเลย พี่ทันพิชาบอกลาดเท้าค่ะสาวลาดเท้านะคะพี่เดชเด็กคงระยองนะคะตอนนี้นั่งหลังห้องขยับย้ายห้องมานั่งหน้าได้ไหมเนี่ยสวัสดีพี่ดูหรูว้าวดูเลิศด้วยชื่อคุณพี่ก็เท่เสลือเกินอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะน้องเมย์จัดเพลงให้ก่อนหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนวันนี้ต่างจังหวัดน่าจะฟังได้ใช่ไหมเออฟุตบอลน่าจะวันนี้ไม่มีหรือเปล่าใช่ปะวันนี้ไม่มีฟุตบอลเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดฟังหนูได้เย้ งั้นสวัสดีนะคะชาว MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนี่รู้สึกดีใจที่ได้พูดคำนี้อีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายๆจะไปจะไปไอ้กบตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะชื่อแพรชนาน้องแพรชนากับเพลงคลื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของซ้ายชิวหิวใจจ้า

0: งแชร์ยิ่งเดือด
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: น้องเต้ครับ
1: ไม่เอาจะเอาเด็กชาย
2: เด็กชายก็โตแล้วไง
1: ไม่ได้เราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเราจะมารีบแก่ทำไมล่ะ
2: น้องเต้ครับเรียกน้องเต้ก็เด็กแค่เทียบก็คือเด็กชายไงพี
1: ่น้องกำลังบูลลี่พี่นะ
2: ไม่ได้บูลลี่พี
1: ่ก็ถ้าเด็กชายเราจะได้รุ่นเดียวกันไง
2: โอ้
1: เออ
2: แต่ว่าแต่วันนี้ผมไปดูข่าวเรื่องอะไรลาดพร้าวใช่ปะผมอะผมก็ได้เปรียบเทียบเห็นลงเรียเห็นอะไรต่างใช่ปะ
1: ม
2: ันต้องมีพวกสายพวกสปริงเกอร์
1: อ
2: ะสปริงเกอร์คือว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ไอ้พวกวาวน้ำมันจะเรียกตามตัว
1: ค่ะ
2: เป็นก็ให้เคยเห็นไหมพี่เวลามีเหตุฉุกเฉินต้องมีน้ำต้องเห็นเขาแล้วว่าอะไรเห็นตัวเห็นต่างประเทศเขาไทยกัน
1: อ
2: ่ะ
1: จริงๆเนี่ยประเทศของเราก็มีสปริงเกอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะพบเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงแรมต่างๆใช่ไหมอันนี้เคยเห็นเนาะ
2: ใช่ทำไมคือผับในบาร์คือปกติเราต้องใช้แบบเหมือนสปริงเกอร์แบบตัวบนเนี่ยถ้าเกิดมีไฟฉุกเฉินไหนต้องมีการตัดวงจร
1: ค่ะ
2: เคยเห็นปะ
1: เคยเห็นแต่อะในมุมผมพี่เมย์เนี่ยถ้าในฐานะแบบว่าทำงานสถาปัตย์นะมันมีหลักอะไรที่มันผิดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าไปไล่ดูแต่ละอย่างเพราะว่าวัสดุในการทำพวกเนี้ยอ่ะเราเป็นนักร้องมันจะมีที่บุกันเสียงใช่ไหมหลากหลายชนิดมีทั้งแบบลามไฟกับแบบไม่ลามไฟคนก็จะมาโวยวายว่าเอ้ยแล้วเธอแบบใครเป็นคนผลิตที่แบบลามไฟออกมาใช่ไหมจะอธิบายแบบนี้มันมีวัสดุแบบนี้มันมีอยู่2ประเภทใช่ไหมลามไฟเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างถูกมันจะราคาตกประมาณแบบสัก300อะไรอย่างเงี้ย300
2: ถ้าอย่างดีครับพี่มันต้องมีอย่างดี
1: ๆแต่คราวเนี้ยอันเนี้ยคือลามไฟแต่ถ้าไม่ลามไฟล่ะไม่ลามไฟเนี่ยตกประมาณ450มันอาจจะแพงกว่ากันสัก150บาทแต่พอเวลามันเอามาบุทั้งร้านอ่ะมันใช้ปริมาณจำนวนมาก
2: ใช่ไม่ต้องใช้น้ำแรงไงพี
1: ่ดังนั้นน่ะไอ้วัสดุที่มันลามไฟอ่ะมันจึงเหมาะกับการทำห้องอัดในบ้านตัวเองมันใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ราคาถูกนั่นแหละมันคือจึงเหมาะแต่ว่าถ้ามันเป็นร้านอาหารร้านโรงเบียร์แบบเนี้ยขนาดใหญ่อ่ะจึงจะต้องใช้วัสดุที่ไม่รามไฟคราวนี้เรื่องของการสปริงเกอร์หรือว่าเรื่องของการดับเพลิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าจะต้องมีในปริมาณบ้านหรือร้านขนาดเท่านี้จะต้องมีถังดับเพลิงกี่ถังใช่ไหมต้องตรวจสอบทุกๆ6เดือนหรือว่าแบบสปริงเกอร์นี่จะต้องจุดไหนบ้างหรือว่าประตูเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประตูทางหนีไฟเนาะที่ร้านนี้เขามี4ที่แต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบผลักแล้วออกไปได้เลยแล้วฝั่งด้านนอกอ่ะจะต้องไม่สามารถผลักเข้ามาได
2: ้
1: เพื่อป้องกันคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากคนข้างนอกอ่ะไม่มายืนขวางประตูอ่ะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลากหลายข้อถกเถียงมากๆ
2: แต่ว่าในโรงเรียนถึงไม่ใช้ที่แบบลามแบบว่าไม่ลามไฟหรอ
1: แพงกว่ากันถูกกว่ากันเนี่ยค่ะ
2: คือถูกไงคือที่ทุกโรงแรมทุกร้านโรงเบียร์อะไรต้องติดกันหมดแล้ว
1: ที่ไปเห็นแพงๆเลยนะคือเลอทาน่าที่เป็นโรงแรมอ่ะที่เป็นโรงแรมที่เขาทำคอนเสิร์ตบ่อยๆอ่ะอันนั้นอ่ะเขาใช้แบบมันเป็นตารางเมตรนึงแบบว่าเป็นพันอ่ะแผ่นนึงอ่ะเป็นพันอ่ะแล้วคิดดูดิว่าขนาดห้องมันใหญ่อ่ะ
2: เอมันต้องมีพวกรังไข่สีดำ
1: ๆนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลามไฟกับไม่ลามไฟอันนั้นเลยมันจะมีแบบลามไฟกับไม่ลามไฟ
2: เพราะว่าม
1: ีไรตัดเปล่าประมาณนั้นนะแต่ถ้าจะถกกันเรื่องนี้น่าจะยาว

0: เรามาขอเพลงก่อนเข้าเรื่องเพลงของเราก่อน
1: สาวสั่งกระยอมพี
0: ่
1: สาวสั่งกระยอมเอ้ยไม่ใช่สาวสั่งกระแพงไปไกลแล้วว
0: ันนี้ขอเพลงสาวสั่งกระแพงเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีเพลงแก้ของเสียงเสรีลุ่งสว่างไง
0: ร้องได้ไหมล่ะเพลงแก้
1: ร้องไม่ได้พี่
0: ไม่ไงเผื่อพี่เปิดสาวสันกำแพงพี่จะได้นึกออกว่าสาวแบบว่าเสรีลุงสว่างเขาร้องอะไรไว้ไง
1: จำไม่ได้พี่ต้องฟังเสียงยันเยอะไง
0: โอเคโอเคช่วงนี้ไลฟ์อาจจะหลุดบ่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัย
1: เพราะว่า AI ไง
0: จ้ะได้เดี๋ยวพี่เปิดให้นะสาวสันกำแพงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ตัวเองอะ
0: มอบให้ตัวเออดีเป็นคนมั่นคงและชัดเจนได้เลยเดี๋ยวเปิดให
1: ้ได
0: ้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะมันก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ต้องมาถกเถียงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆซึ่งดีนะรู้สึกว่าการที่ประชาชนตื่นตัวมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีหลากหลายคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซันติก้าผับทำไมวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วจึงมีคนรอดชีวิตแล้วทำไมที่นี่มันถึงไม่มีใช่ไหมมันมีความแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าซันติก้าผับเนี่ยโชคดีคือมีคนที่เขามีสติแล้วเขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาจึงได้เอาผ้าชุบน้ำอุดตามรูของประตูแล้วก็มีเอาผ้าชุบน้ำมาอุดจมูกอุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะรอดแต่ว่าถามว่าวัสดุแต่ละที่น่ะใช้ไม่เหมือนกันการมีพิษกันมีอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันไอที่บรรบุกำแพงเนี่ยบางทีมันเป็นแบบโฟมอ่ะนึกออกไหมโฟมมันก็สารพิษอยู่แล้วอ่ะมายิ่งติดฟงติดไฟมันโหอลังการเข้าปอดไปเนี่ยเห็นเขาไปพบแล้วว่าสารแต่ละสารที่มันเข้าปอดไปมันคืออะไรบ้างอ่ะเออใช่ป่ะมันมีทั้งแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็แบบมีไซยาไนด์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็โหมันก็เรียกว่าสารพิษเลยอ่ะดังนั้นเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนจะไปอะไรเนี่ยมันคงไม่มีใครแบบเดินไปถามหรอกว่าพี่คะวัสดุนี้ลามไฟไหมคะใช่ไหมมันคงไม่มีใครถามหรอกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้ในฐานะคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยก็คือทางหนีทีไล่อย่างที่น้องเมย์บอกหูไวตาไวได้กลิ่นอะไรผิดปกติอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็บอกเลยว่าจะต้องรู้ตัวไวอ่ะเออไม่แบบโอ๊ยทิ้งน้องน้อยไปก่อนอ๋อไม่มีอะไรไม่มีใครลุกแต่อย่างที่บอกเนาะว่าไม่ใช่แค่สปริงเกอร์ที่น้องเขาพูดนะคะแต่ว่าสัญญาณไฟก็ต้องดังด้วยใช่ไหม การจะตะโกนบอกกันอะเราไม่รู้ว่าคนข้างๆเขาตื่นตูมไปเองหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณไฟของร้านมันดังเนี่ยนั่นหมายความว่าควรหนีเออแล้วคนไทยไม่ค่อยซ้อมแผนเวลาที่มีให้ออกไปซ้อมออกไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปเออเนี่ยนะคะเราจะได้รู้เราจะได้มีวิธีเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะคะผลงานเพลงค่ะสาวสันกำแพงจากยุ้ยญาติเยอะจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะในมือของน้องเมย์นะคะสำหรับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นว่านี่เลยนะมันเป็นยาดมจริงๆมันไม่ใช่ยาดมนะแต่น้องเมย์เอามานั่งดมอยู่สักพักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายดีจริงๆมันคือสุกายะนะคะเป็นใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะหรือว่านั่งหน้าจอนานๆขับรถไกลๆนะหรืออย่างเงี้ยอย่างหนูเงี้ยทำงานนานทำงานหนักๆนั่งอยู่กับที่เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็นี่เลยให้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเนี่ยที่หนูถืออยู่เนี่ยอันเนี้ยขวดเท่านี้คือขนาด3กรัมที่เขาบอกว่าแถม6ขวดในอันนี้นะคะก็คือสุกายะเนี่ยยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็แถมในมือหนูเนี่ยทั้งหมดอีก6ขวดใหญ่อยู่นะจริงๆพกติดตัวไปได้แบบง่ายๆอยู่ถ้าเป็นแบบขนาด3กรัมเนี่ยพกติดตัวได้ส่วน12กรัมแนะนำว่าวางหัวเตียงเลยจ้ะนวดผ่อนคลายก่อนนอนสบายๆกลิ่นมันดีมากนั่งดมอยู่เนี่ยนั่งดมไม่เลิกเลยนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะปกติเนี่ยก็จะมีคุณพ่อหนูชอบดมยาเขียวอันนี้คือกลิ่นมันแบบละมุนกว่าต้องบอกว่ามันละมุนกว่าแล้วมันก็ทำให้แบบง่วงนอนจริงอะ อะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีม

0: ครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็วันนี้เป็นผลงานเพลงขอแบบหวานๆจากฝ่ายชายบ้างละกันเนาะธาตุมนคนดีจากพี่กุ้งสุทธิราชค่ะ
1: ผมก็อิ่มมาก

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: ทิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสลับไปสลับมาเบาๆนะคะเขาเรียกว่าท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะเป็นท่าที่สำหรับบอกรักตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าฉันภูมิใจนะคะที่ฉันได้เกิดมาในร่างนี้และฉันก็จะดูแลร่างนี้ให้ดีที่สุดนะคะจะบอกว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นมากๆในการหาความรู้ในบางเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเนาะอย่างที่น้องเมย์ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเพลิงไหม้นะคะหรือว่าอุทกภัยหรือว่าอะไรเงี้ยนกหวีดสำคัญเหมือนกันอย่างที่บอกนกหวีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธแต่มันสามารถพกติดตัวได้และทำให้สามารถป้องกันตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆขอความช่วยเหลือก็ได้เนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีบางเหตุการณ์อย่างเช่นแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแบบล่างไปอยู่ข้างล่างหรืออะไรเงี้ยการที่มีอะไรแบบนี้พกติดตัวเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่

ับตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงถ้ารำคาญนะคะก็ใส่เนี่ยตรงกำไรข้อมือหรืออะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวนี้นกหวีดทำเล็กๆเยอะแยะนะคะอ่ะก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงเรื่องเหตุเพลิงไหม้ก็ยังจะต้องย้ำกันบ่อยๆสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลากหลายมุมมองที่จะต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของเจ้าหน้าที่มุมของคนประสบเหตุมุมของผู้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้น้องเมย์ได้มีการบอกแล้วในมุมของการที่แบบระมัดระวังยังไงสังเกตอะไรป้ายบอกทางยังไงสถานประกอบการควรจะเป็นอย่างไรนะคะและเราเนี่ยในฐานะคนที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้เรามาพูดในมุมมองของคนที่จะต้องช่วยเหลือบ้างเราเนี่ยรู้แล้วว่าคนเราอ่ะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่ว่าเสียชีวิตเพราะควันเนาะดังนั้นการที่สูดควันพิษเข้าไปในร่างกายเยอะๆแบบนี้มันทำให้เราหมดสติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราหมดหนทางหนีมันเหมือนโดนสตาร์ฟอ่ะให้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วจะทำยังไงจะหนียังไงมันหนีไม่ได้ถูกไหมดังนั้นนะคะพอหลังจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์ข้างเคียงก็คือมีคนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยแล้ววิ่งหนีออกมานะคะพอวิ่งหนีออกมามีไฟติดผมติดเผ้ามีเรื่องของเสื้อผ้าที่ติดไฟใช่ไหมน้องเมย์จะบอกว่าให้รักตัวกลัวตายที่สุดและสิ่งที่ต้องทำคือถอดเสื้อค่ะถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟนั้นออกเวลานั้นน่ะไม่ต้องห่วงโปแล้วค่ะจริงๆนะห่วงก่อนว่าตัวเองจะเจ็บปวดเจ็บป่วยมากไปกว่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นมากๆคือถอดออกก่อนนะคะถอดเลยถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟส่วนผมนะคะถ้าเป็นพลเมืองดีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเอาผ้าเนี่ยไปคลุมแล้วก็เหมือนตบไฟอ่ะนึกออกไหมเพื่อจำกัดออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำให้ไฟอ่ะมันยิ่งลุกถ้าใครลองนึกภาพอย่างนี้แล้วกันนึกภาพเวลาที่เราเรียนลูกเสือเนาะแล้วเราแบบว่าต้องพัดเตาอ่ะเราพัดเตาอ่ะสังเกตไหมยิ่งลมพัดเตาแรงไฟมันยิ่งติดแรงขึ้นเคยสังเกตไหมหลักการเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ้าไปคลุมหรือผ้าชุบน้ำไปคลุมเนี่ยมันช่วยได้เอาหาผ้าผืนใหญ่ๆนะคะวิ่งคลุมไปเลยนะกับอีกแบบนึงก็คืออ่ะตอนแรกพอเสร็จปั๊บเราเห็นแผลเขาใช่ไหมให้เอาน้ำเปล่านะคะน้ำเนี่ยแหละถ้าน้ำเย็นได้ก็น้ำเย็นได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะให้มองว่ามันร้อนมันร้อนถูกไหมไอ้ของที่แบบไฟอ่ะมันร้อนแล้วมาโดนผิวหนังเนี่ยสิ่งที่จะทำได้คือในกรณีไม่มีน้ำเกลือนะถ้าน้ำเกลือก็อยากจะให้เป็นน้ำเกลือมากกว่าแต่ว่าเข้าใจได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะตอนนั้นนะเหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่มีน้ำเกลือแต่มันมีน้ำเปล่าอยู่นะดังนั้นนะคะวิ่งไปหาก๊อกหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไล่น้ำให้ผ่านตัวนะคะให้ผ่านตัวไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ปวดแสบปวดร้อนเพราะยังไงแผลตอนนั้นนะตอนนั้นนะมันแสบอยู่แล้วนึกภาพออกเนาะเวลาเราโดนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบที่เราเคยโดนอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รีบพันผ้าแบบพันแผลด้วยผ้าสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าเป็นการแพทย์เขาก็ใช้ผ้าก๊อตผ้าอะไรไปนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มีพี่โตโต้บอกว่าต้องนอนกลิ้งไปกับพื้นก่อนครับถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าถ้าไวที่สุดมันติดเสื้อผ้าถูกไหมมันก็สามารถไปลามไปที่ตัวได้จริงๆถอดเสื้อก่อนได้ก็ถอดค่ะแต่ถ้ามันแบบเร็วที่สุดแบบคิดไม่ทันเลยก็ควรจะกลิ้งลงกับพื้นนั่นแหละแต่ถามว่าบางคนกลิ้งแล้วไม่มีสติก็มีเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลการเอาตัวรอดเนี่ยสติสำคัญมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะย้ำเตือนทุกครั้งว่าเวลาทำอะไรเนี่ยจะต้องมีสติจริงๆสังเกตไหมว่าทำไมเวลาวิ่งออกแล้วพอมีคนสะดุดล้มหนึ่งคนโอกาสรอดน้อยแล้วนะเพราะว่าพอล้มหนึ่งคนที่เหลือมันเป็นโดมิโนเลยทุกคนจะล้มตามกันไปหมดแล้วก็ไปออกันอยู่หน้าประตูสังเกตไหมดังนั้นเราถอดบทเรียนแล้วเราจึงบอกเสมอว่าเวลาเขาซ้อมแผนน่ะให้ไปซ้อมแผนกับเขาหนึ่งเลยเนี่ยทำไมกู้ภัยเขาถึงไม่ค่อยตกใจเวลาเจอผู้บาดเจ็บผู้อะไรเงี้ยเพราะเขามีการฝึกไงคะเหมือนกันถ้าคุณไม่ไปฝึกบ่อยๆอ่ะคุณจะไม่ชินพอมันไม่ชินเจอสถานการณ์มันก็แตกตื่นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันจำเป็นมากๆในการฝึกในการซ้อมเนี่ยควรจะไปซ้อมก็ไปซ้อมเขาเรียกให้ไปซ้อม

0: ซ้อมเนี่ยก็ไปเถอะคอนโดน่ะเขาจัดงานซ้อมก็ไปซ้อมกับเขาอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าการวิ่งมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์อะเวลาวิ่งเนี่ยพอเราไม่มีสติเราจะวิ่งตามฝูงชนเราจะวิ่งตามโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนแรกที่มันวิ่งอะมันถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งหนึ่งเราจึงจะต้องจำเป็นมากๆคือหนึ่งมองหาทางออกเอาไว้เสมอลองเดินไปผักๆดูซิว่ามันได้หรือเปล่านะลองเดินไปผักๆเล่นๆดูนิดนึงรู้สึกว่าได้ละอ่ะกลับมานั่งที่ได้อะไรเงี้ยสองก็คือพอเรารู้แล้วว่าทางตรงนั้นอ่ะพอเวลาเกิดเหตุอะไรเราจะไปถูกทางและเราอ่ะวิ่งอ่ะมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้ววิ่งน่ะมันคือแบบสติเราเพื่อนบางทีเตรียมกันในโต๊ะเลยว่าจะวิ่งไปทางไหนไปทางไหนแล้วเจอกันตรงไหนเขาถึงเรียกว่าจุดรวมพลมันจำเป็นแล้วอย่าเพิ่งหนีกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าการหนีกลับบ้านน่ะคือมันทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนสูญหายเขาคิดว่าคุณอยู่ในเพลิงเผลอเพื่อนคุณจะวิ่งกลับไปถูกปะลองคิดภาพสถานการณ์เพื่อนจะวิ่งกลับไปหาคุณในกองเพลิงอีกสักรอบมันหลายเคสแล้วที่เราดูในข่าวเนี่ยนะส่วนหนูอยากจะบอกเลยคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยไม่สร้างสรรค์ที่พิมพ์มาเนี่ยบอกว่าปล่อยให้มันไหม้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สร้างสรรค์จะบอกให้นะคะว่าคนที่เขามีการสูญเสียครอบครัวของเขาเนี่ยหนูเห็นหลายครั้งมากๆที่เขาแบบมีนักข่าวแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของอะไรนะคนที่เขามีความเชื่อว่าเนี่ยมีญาติมีวิญญาณมาเข้าร่างหรืออะไรก็ตามเราเป็นชาวเน็ตอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่านเฉยๆไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่เชื่อหรอกอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไม่ต้องเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจเขาในตอนนั้นเข้าใจความสูญเสียเนาะคนเรามันพยายามยังไม่ยอมรับความจริงอ่ะมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ต้องปล่อยเขาก่อนเขาเรียก PTSD เพราะฉะนั้นมันเป็นโรคชนิดหนึ่งดังนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมันเป็นเดี๋ยวให้ครอบครัวเขาตัดสินใจว่านั่นอ่ะใช่วิญญาณที่เข้าจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปพิมพ์นะคะเห็นหลายครั้งมากแล้วก็เวลาที่เขาเสียอกเสียใจกอดรูปสามีร้องไห้จะมีชาวเน็ตไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ได้สามีใหม่และร้อง 2-3 วันก็ได้สามีใหม่และไอ้พวกนี้หน้าตีปากเอาจริงไม่สร้างสรรค์นะคะไม่น่าคบหาเหมือนคนมีปัญหามีปมอะไรสักอย่างที่ต้องเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาพวกนี้ไม่น่าคบนะคะดังนั้นบอกตรงๆว่าไม่โอเคหนูก็รู้สึกว่าไม่ชอบเหมือนกันในฐานะที่แบบหนูเป็นคนไปกอดครอบครัวเขามาต้องกี่ครอบครัวหนูเห็นความสูญเสียหนูเห็นความแบบแชททั้งหมดที่เขาเพิ่งบางทีสื่อก็ไม่ได้ออกอะแต่กู้ภัยเห็นนะว่าแชทล่าสุดมันคืออะไรอะที่เขาคุยกันอะมันรับไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาค่ะอ่านเฉยๆถ้าพิมพ์อะไรสร้างสรรค์ไม่ได้ก็พิมพ์ไปแค่ว่าขอแสดงความเสียใจจบนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่แล้วจะบอกว่าคอมเมนต์เมื่อกี้ขอบล็อกด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้เป็นแฟนคลับเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี
1: ้เพื่อชีวิต
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาอยู่

0: กับน้องเมย์ในชั่วโมงที่2นะคะวันนี้1สายหน้าใหม่ก็มารออยู่เรียบร้อยแล้วทักทายกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: พี่ชัยครับ
0: สวัสดีพี่ชัยนะคะจากจังหวัด
1: นนทบุรีคร
0: ับนนทบุรีตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ศูนย์พัฒนาคนตาบอด
0: หรอแล้วคืออยู่ในศูนย์หรอคะ
1: อยู่ครับ
0: อ๋อมีเพื่อนอยู่ด้วยไหม
1: มีครับ
0: เยอะไหมคะ
1: เพื่อนผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเยอะท
0: ั้
1: งผู้หญิงตัวโตๆบ้างผู้หญิงตัวน้อยๆบ้าง
0: อ๋อแล้วเขามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างอ่ะในศูนย์เนี่ย
1: กิจกรรม
0: มีไหม
1: ลูกเสือครับมีครับ
0: อะไรนะคะให้ทำอะไรนะ
1: กิจกรรมให้ซ้อมกีฬาครับ
0: ซ้อมกีฬา
1: ครับ
0: ผู้พิการทางสายตานะ
1: ครับผม
0: กีฬาเล่นอะไรได้บ้างคะ
1: ที่พวกผู้หญิงเขาชอบเนี่ยก็คือกีฬาเตะปากตะกร้อค่ะ
0: ตาบอดแล้วเล่นเตะปากตะกร้อเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: จะไปแข่งกีฬาต้านยาเสพติดที่จะไปแข่งเดือนหน้าครับ
0: เหรอเคยได้รางวัลจากที่ไหนมาบ้างไหมคะ
1: แต่พวกที่พวกโรงเรียนพยาไทยได้เหรียญเงินครับ
0: ว้าวเขาเล่นยังไงอ่ะ
1: คือเตะตะกร้อให้โดนให้เข้าประตูให้เข้าประตูครับ
0: หรอคะหูหนูต้องไปหาดูแล้วว่าเขาเล่นยังไงอ่ะอยากเห็นจังเลยผู้พิการทางสายตาเล่นเตะปากตะกร้อ
1: ครับกีฬามีหลายชนิดครับก่อนที่จะเพื่อแข่งขันก็มีการแสดงเปิดสนามคร
0: ับ อืมโ
1: หมีการแสดงชุดเลสโก
0: ค่ะโอเคแต่ตื่นเต้นนะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้พิการทางสายตาเขาเล่นกีฬาอะไรได้บ้างเออว้าวมีอะไรอีกไหมอ่ะมีกีฬาอะไรอีกไหมที่เล่นได้
1: กีฬาวอลเลย์บอลคร
0: ับ วอลเลย์บอลด้วย
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งก็ชอบเล่น
0: เล่นยังไงคือตามองไม่เห็นแล้วเราตีบอลถูกได้ยังไงอะคะ
1: ให้ตบลูกที่หัวเสา
0: ตบลูกที่หัวเสาเดี๋ยวต้องสงสัยต้องไปดูคลิปแล้วว่าทำยังไงเล่นกันยังไงเออแปลกดีนะคะแล้วคุณพี่ชัยล่ะคะทำกิจกรรมนี้ชอบทำอะไรที่สุด
1: เล่นเปียโนครับ
0: เล่นเปียโนว้าวเคยไปโชว์ไหม
1: โชว
0: ์ที่ไหนบ้าง
1: เวลาว่างพี่ส่งอาหารเดี๋ยวพี่จะได้เรียนมาเรียนอาหารกลางวัน
0: อันนี้อยู่ศูนย์คนตาบอดที่นนทบุรีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงไหนอะแถวไหนอะจ๊ะ
1: แถวกับตลาดน้ำ
0: แถวตลาดน้ำมีชื่อศูนย์เต็มๆไห
1: มตลาดน้ำสมบัติบุรีครับ
0: สมบัติบุรีเหรอคะ
1: ครับ
0: ตลาดน้ำสมบัติบุรีเป็นศูนย์ผู้พิการทางสายตา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเผื่อสักวันหนึ่งเราอาจได้เจอกันเนาะ
1: แล้วก็ครับ
0: ค่ะยังไงนะคะ
1: อาจารย์บอกว่าต้องย่างให้ไปสอนที่อาร์ตเล่นเปียโน
0: อยากฟังพี่เล่นเปียโนจังเลยเอาไว้สักวันหนึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้เจอกันเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวทดเอาไว้ในใจก่อนถ้าวันเกิดวันเดือนพฤษภานู้นนะคะถ้ามีจังหวะยังไงหนูจะได้คิดเอาไว้ในใจว่าเผื่อหนูจะแบบว่ารวมกับแฟนคลับไปกันเนาะ
1: คร
0: ับ ได้เลยสมบัติอะไรนะชื่อเอาชื่อศูนย์ก่อนศูนย์ผู้พิการทางสายตาชื่อศูนย์ว่าอะไรคะเอาแบบเต็มๆ
1: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับ
0: โอเคนะคะเพื่อถ้ามีโอกาสยังไงจะได้เจอกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ใส่ว่าสีบทิมกัน
0: ใส่ว่าสีบทิมกันบทิมด็อก เป็นคนนนทบุรีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแค่มาอยู่ที่นี่
1: อ๋อ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้กับพี่บัวครับแต่สำหรับน้องบัวพญาไทครับที่จะนี่พี่ยิ้มเสียงแหลมๆเนี่ยเวลา
0: ไปแซวเขาเสียงแหลมๆด้วยได้
1: แล้วก็มอบให้พี่อาร์ตด้วย
0: พี่อาร์ตด้วยนะที่เราไปสอนเปียโนเหรอ
1: พี่อาร์ตที่เป็นเจ้าของเสียงคือการยาวตอนเวลาร้องเพลงเสียงเหมือน
0: อ่ะอ๋อเหรอโอเคได้เลยโอเคค่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
1: ครับ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณพี่พิชัยนะคะยินดีที่ได้รู้จักสักวันเราจะได้เจอกันนะดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะปายเดี๋ยวเรามาฟังผลงานเพลงที่มีคำว่าทิมนะทิมไอไว้ตรงนี้ละนะคะของพี่ไผ่พงศธรคนถือทิมนะคะจากกัปตันเราไม่ได้ฟังเพลงของน้องกัปตันมานานแล้วนะคะใส่ว่าสิบว่าทิมกันนะคะผลงานจากพี่ก้องห้วยไร่ก้องห้วย

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันโจ
2: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลงานเพลงนะคะคนผ่านทางจากเอ็กสุภกฤตนะคะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดทนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS ด้วยนะ4689400นะคะลองฟังเนื้อหาดูดีๆมองกับโคตรองค์ทำกันนะอืมใครที่แบบรู้สึกแบบนี้กำลังมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็น่าจะชื่นชอบนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะขยับจังหวะกันหน่อยละกันเนาะโนราพัทินจากนั้นราเชนฟิชลิงกับกล้วยสแตมนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะจากสาวน้อยองค์อิงเพชรบ้านแพงนะคะจากพบหมอหน้าห้านค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยู่จนตีห้าแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องเมนะคะพี่สุรชัยสวัสดีค่ะพี่สุบอกว่ากินไม่เรียกใครเลยนะอร่อยอยู่คนเดียวอ๋อเนี่ยค่ะนั่งกินกันอยู่ตรงนี้แหละไม่จริงๆอะหนูไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่แบบน้องเมสุกะเขาหยิบมาให้เราก็แบบไม่อยากจะให้น้องเขาเสียน้ำใจ เรามาอัปเดตราคายางกันนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ88บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง87บาทภูเก็ต88บาทสุราษฎร์ธานี90บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ93บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกคนที่โทรเข้ามานะจ๊ะขอบคุณเด็กช่างรั้วนะคะจากจังหวัดตากนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะมีพี่วิชุดาเนาะสุโขทัยพี่บ่าวจากสุราษฎร์พี่มานัทจากนครศรีธรรมราชขอเพลงสดแสนดีมาด้วย ไอ้วันนั้นน้องเมย์เปิดแล้วไงนะคะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีค่ะบอกว่าวันจันทร์เจอกันครับพี่เมย์ยังไงนะเดี๋ยวนะวันจันทร์มีอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันหมายถึงอะไรเหรอเอ้ยวันศุกร์หนูยังจัดอยู่นะ นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะป้ามีคนบอกว่ามาจากเมืองตรังจ้านะจ๊ะบอกนอนหลับฝันดีครับทุกท่านโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสวัสดีแอนชามุกด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะเพลงนี้นะคะทั้งรักทั้งเกลียดอันนี้น้องเมย์เป็นน้องเมย์สุกะนะคะเป็นคนแนะนำเข้ามาพอดีว่าจริงๆวันนี้ต้องเป็นน้องกวางแหละเขาไปสลับเวรกันมาก็เลยมีคนพิมพ์เข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นน้องกวางหรออะไรเงี้ยบอกไม่ใช่วันนี้เป็นน้องเมย์จ้าน้องเมย์เป็นคนรับสายนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายไว้ทั้งรักทั้งเกลียดจากกุ้งตวงสิทธิ์นะคะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: ครับสวัสดีครับเป็นรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตี2ถึงตี5 3เพลงจบไปนะครับโลกของผึ้งของแม่ผึ้งผู้บุญดวงจันทร์นะครับเพียวๆนะครับแต่พี่เพียวๆเนาะว่าไอ้นี่รักเธอหมดหัวใจนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะเริ่มต้นชั่วโมงกันเลยวันนี้สิงกระบะต้องรองต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะครับด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปแล้วกันนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะฮะสวัสดีไปถึงพี่สังทองสีใสสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95 สวัสดีไปถึงพี่สมบูรณ์ตายนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีไปถึงพี่ดออะไรนะดอตี้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะนี่มาทักทายค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุรชัยนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ดีเจสวยเป็นพิเศษนะครับสวยเป็นพิเศษเลยเหรออย่าสิสวัสดีครับไปถึงพี่มาดะเดเนียลส์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ไตรัตครับน้องไบสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณัฐพงศ์นะครับสวัสดีพี่จารันนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะครับสวัสดีพี่สุนทรครับทุกท่านครับที่กำลังทักทายกันเข้ามาตี2ถึงตี5ในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องเมย์มาแทนน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับ

0: ในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายครับสวัสดีพี่สมคิดครับพี่นงนุชสวัสดีครับพี่ยูนิคยูนิคครับพี่สุทธิพรจากสาวแม่สายเจ้านะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่ฮักตลอดครับนี่น้องใบบอกว่าเมื่อวันใครบอกรถเสียนะเลยต้องส่งครูเมย์มาแทนเนี่ยนะครับใช่ไหมก็ต้องยังไงก็ต้องครูเมย์แหละเพราะว่าช่วงเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาแทนแล้ว ต้องขออภัยนะครับพอดีประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะครับก็เลยต้องส่งครูเมย์มาแทนขอบคุณครูเมย์มากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆนานๆนะนานๆทีจะมีปัญหาแบบฉุกเฉินอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับสวัสดีไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีพี่ยูนิคยูนิคครับน้องหนูดีสวัสดีครับผมอะไรนะบอกน้องหนูดีบอกว่าพี่เพชรครับเลี้ยงข้าวให้พี่เมย์กับพี่ไบด้วยเป็นค่าตอบแทน2คนนี้ด้วยนะครับผมน่าสนใจนะอ่ะพรุ่งนี้ลองไปถามคุณครูเมย์ดูอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เพชรจัดให้แล้วกันนะฮะขอให้บอกขอให้บอกสวัสดีน้องแชมป์นะครับพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่คณิษฐาพี่นุเจริญสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่สมคิดครับพี่ยูนิคนะพี่น้องนุชครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันแล้วก็ส่งข้อความกันมาน้องชินวุฒินะครับเอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อมานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับสวัสดีพี่ชัยนัทนะครับสวัสดีพี่นุคลองเตยพี่สมคิดนะครับทักทายครับพี่สุวรรณีครับผมน้องใบบอกว่าสัญญาแล้วนะพี่เพชรห้ามผิดคำพูดนะครับไม่เคยผิดอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอว่าน้องเมย์อยากทานอะไรนะอยู่ที่น้องสาวของผมแล้วกัน สวัสดีน้องตุ๊กตานะครับน้องตุ๊กตาสุภัทรานะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆคิดถึงนะครับนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คณะพี่กฤตสกรนะครับน้องไอ้น้องกฤตสกรสี่นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่นกสุพรรณ
4: จ้า
3: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
4: ้สบายดีจ้า
3: ทำอะไรอยู่ครับ
4: ก็ดีเพิ่งตื่นแล้วไปทำธุระแล้วได้ยินเสียงน้องเพชรก็เลยคิดถึงโทรหาเลย
3: โอ้ยขอบพระคุณมากๆนะครับผมพี่นกแล้ววันนี้พี่นกจะฟังเพลงอะไร
4: อย่าใจกระจอกจ้ะ
3: ของพี่หนูเล็กนะ
4: ได้จ้า
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ FP ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแก้วแล้วก็พี่วันวิสาจ้ะ
3: ได้เลยครับผมพี่นกครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังขอให้พี่นกฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
4: จ
3: ้
4: า
3: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่นกสุพรรณนั่นเองนะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับอย่าใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกากะจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงสุดท้ายในชั่วโมงแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไปขับกลับแท็กซี่ครับวันนี้ทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงน้องโอมคุณชายบอยคนเดิมพี่ณรงค์แล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่สุรชัยครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่สมคิดครับพี่นุ๊กคลองเตยน้องตุ๊กตานะครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุรชัยนะครับบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานแค่ไหนเพียงแค่เข้ามาเติมกำลังใจแล้วก็ค่อยสู้ไปด้วยกันนะครับผมจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหัวเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยเจ็บปวดมากๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าตักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนี่ยนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นนับหนึ่งไปด้วยกันนะครับจากพี่หลงไก่แล้วก็พี่อันดานะครับนิรันดรพี่ตายอรไทยแล้วก็คุณพี่โจโจ้นะครับแล้วก็หากันจนเจอครับพี่กบทรงศิษย์แล้วก็พี่กบเสาวนิชนะฮะจัดไปทั้งสองเพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่กบค้นตากสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสนะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับทุกท่านเลยครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้า

0: ครับเรามีหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับอยู่เป็นเพื่อนเราตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องเวฟ
0: ฮัลโหลสวัสดีครับผมพี่มนัสนะ
1: ครับผม
0: พี่มนัสจากนครศรีนะ
1: ครับผม
0: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ก็คุยกับน้องเวฟอยู่เนี่ย
0: คุยกับผมอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ทำงานน้องฟังเพลงอยู
0: ่ฟังเพลงสบายสบายนะ
1: ครับผม
0: ทานข้าวหรือยังครับ
1: ทานแล้วครับ
0: ทานแล้วนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: อยากฟังเพลงคารินคารักของยอดรักใจน้อง
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับแถวนครวันนี้ฝนตกไหมครับ
1: ฝนตกมาตอนบ่ายสามโมงน้อง
0: ตอนบ่ายสามโมงแต่ว่าตอนกลางคืนก็สบายสบายไม่มีฝนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีฝนเมื่อวานน่ะฝนเยอะเมื่อวานน่ะ
0: เข้าใจเลยนะครับผมยังไงพี่มนัสก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้คุณสายเอฟของน้องเพชรเมื่อกี้แล้วก็หนุ่มน้องแต้
0: หนุ่มน้องแต้ด้วย
1: ก็ชาวสมอครับด้วย
0: สาวสมอกระบี่ด้วยนะ
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้น้องเพชร
0: ได้เลยครับ
1: แล้วก็ให้น้องมีคนทำไมด้วย
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่มนัสครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: พูดตามน้องเพชรดีกว่าน
0: ะพูดตามดีกว่าเนาะ
1: ครับผม
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มซุกี้
1: น้ำจิ้มทุกี
0: ้สูตรพริกกะเรียง
1: สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไม่ด้า
1: และสบู่ไม่ด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: พิมนัสขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพิมนัสจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนี่ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขาดเงินขาดรักจากลุงแอลยอดรักสลักใจกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากคุณพี่เอกราชนะแล้วก็กระเป๋าสมบองนะครับพี่จ่อยไม้ทองคำชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับพี่จินตลาภูลาภจัดไปทั้ง4เพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับไปถึงพี่แม่อะไรนะแม่มาแม่แมจิกมาใช่ไหมแมจิกมานะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับผมโอไฮโอกาไซมัสที่โตเกียวนะครับบอกว่าบ้านพี่อยู่นครสวรรค์จ้าขอเพลงนครสวรรค์ตะเกียงสีหนองเพชรตอนนี้เตรียมตัวจะออกไปเที่ยวไกลหน่อยต้องออกไปแต่เช้านะครับผมอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สาวขามพี่ละไอพี่ชมพิชยุทธครับพี่เอกศิลป์พี่สุชาดาคุณชายบอยคนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่สายชนด้วยนะครับใครเอกขอดูสิทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับนี่เพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อว่าชัดกับอ้ายค้างสายกับเขาจากออยแสงสินนะครับสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานเรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลนะฮะจัดไปอย่ารอช้าครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับขอบพระคุณมากๆครับผม
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อด
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตครับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอานันนะฮะทักทายครับไปถึงพี่กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมพี่ละไอทักทายครับคุณชายบอยพี่นันทาพี่สาวขามพี่ชมพี่ชัยยุทธพี่ประภาพี่แกนจุฬาพรพี่สังสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ชนทิชานะฮะพี่มลาด้วยนะครับหรือว่าพี่มละเมพี่มละเนาะ

พี่นันทานะครับทักทายครับผมอภิสันทัศน์นะครับทักทายครับป่ะช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ได้กลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นั่นเองบทเลือกมาสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากนมิ้นมาริวันเจมินานะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95กำนันแดงมาแล้วไหนดูสิมีกำนันแดงอยู่บ้างไหม สวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับบอกว่าเปิดเคียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับคุณชายบอยคนเดิมบอกว่าอะไรนะดีไซน์ไลฟ์อยู่กับผมนี่นะครับใครนอใครนอน่าจะชื่อ H แมมอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับพี่เมตตาทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ลูกจันพี่สันทัศน์พี่ละไอคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่ประภานะครับนี่แต่ก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังไปกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไร

0: ณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สองเพลงจะป้ายนะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับรักเธอหัวทิ่มบ่อจากวงแฮงแมนนะทั้งสองเพลงคอร์ดดนตรีคล้ายๆกันนะครับก็เลยเอามาเล่นพร้อมกันนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับ LTM FM 95แล้วก็กราบสวัสดีครับทาง SMS ครับ4684

0000นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่สังทองศรีใสบอกว่าขอเพียงคิดถึงจังขับร้องโดยออยอารยาบอกว่าคิดถึงพี่เป็นคนเดียวเลยขอเพลงนี้โอ้โห

0: ะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะครับผมนะในช่วงของเป็นคิดสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงจบไปมีกอดฉันเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงทิติการแล้วก็ช้ำคือเรานะฮะจากคุณนันนิตยาบุญสูงเนินทักทายครับไปถึงพี่โสภิน

น้องปูนานะครับสวัสดีครับบอกว่าเมื่อกี้ขอเพลงมาแล้วมันหลุดครับหมายถึงทาง Facebook ใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยนะฮะคุณยายออดสามย่านครับคุณแววครับคุณพี่ปรีดานะฮะคุณพี่บุญเรียนน้องสรศักดิ์บอกว่าพี่เพชรได้ฟังอิงวรันธรใช่ไหมจำไว้ฟีเจอริ่งนันทิตยาหรือยังนะครับยังเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเลยจริงๆนะฟังแต่อันนั้นอะอะไรนะยุ่ไม่ไหวยุ่ไม่ไหวนะ ฟังแต่อันนั้นอะอันนั้นดังจริงนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับคุณชายบอยนะครับพี่พินโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปยาวๆเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ขาวดอนนะครับคุณชายบอยครับพี่บุษยานะฮะคุณยายพอเพียงพี่เยเฮอร์มาทักทายนะครับพี่เจริญพี่นโมใช่ไหมครับพี่นโมเนาะคุณพี่บุญเรียนสวัสดีครับพี่ยนต์สวรรค์สวัสดีน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะอ้าววันนี้น้องสุตารัตน์ไม่มาเนาะมาแต่น้องแสงแดดนะครับบอกว่าขาดิเพชรแล้วใจมันท้อนะฮะ ใจมันท้อแล้วก็สวัสดีพี่จิรวรรณนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่นารีวันครับพี่บุญเรียนน้องพี่สุชาดานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอีกในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื่องเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ทักทายกันเข้ามาเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์เหมือนเดิมยามเช้า 5:13 นาทีนะคะวันนี้เช้าวันศุกร์17เดือน7ค่ะ17กรกฎาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีชาวเพจด้วยนะคะ Facebook ลูกทุ่งมหานครตอนนี้ก็เป็นเวลาของช่วงซุปเปอร์เฟชั่นนะคะตี 5-7 โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับคุณซามอนกิจสาวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งน้องๆจะเข้ามานะคะสวัสดีคุณพี่กฎชมนพี่สุทธิรัตน์นะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะพี่ณรงค์ประเวศชุ่มฉ่ำโอ้ฝนตกเนาะทำมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ตกตลอดเหมือนกันพี่สมพิษวงสุวัฒน์นะคะคุณพี่ทองเดือนค่ะจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่มานพพี่สมพิษจากบ่อวินนะคะชลบุรีเนาะพี่มายราบค่ะดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตจะลิสาตมแก้วพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่กัลยาพี่เวียงชัยพี่วัชรีนะคะไปอีกพี่จอเหรอคะพี่จอหลายใจเนาะแล้วก็พี่เดี๋ยวนะพี่พานอันนี้ไม่ได้เห็นหลายวันแล้วเนาะพี่หนูค่ะพี่หนูทำเพลงพี่ตุ๊กไททันนะคะน้องฉุยกันติยาฝนไม่ตกวันนี้นะที่บ้านทุ่งไม้ไผ่ตัดยางได้เนาะย่อนพี่ย่อนสวรรค์ชื่อสวยเนาะย่อนสวรรค์จากจากปีทิศนะคะโสภางานเนาะโดนเต็มเต็มงวดนี้พี่ชัยชาญบอกอาจารย์โดนเต็มเต็มไหมงวดนี้ไม่แน่ใจนะรออาจารย์ก่อนนะอาจารย์ยังไม่มาเลยโดนเต็มเต็มพี่ศรีวิไลรัตนพันธ์ด้วยนะคะคิดทอดหลายๆค่ะเพียงเพราะถูกใจมากเสียงครูกัปตันใช่ไหมอ๋อใช่พี่คมฤทธิชัยพรมทองไปแม่ห้องสอนนะฮะเดี๋ยวยังไงอ๋อพระทักใครไม่รู้แม่ห้องสอนตกไหมสุราษฎร์ไม่ตกนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ทักทายกันไกลเนาะพี่ธัญรัตน์นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือพี่ชรินทร์อยู่เทพารักษ์กำลังจะอาบน้ำไปทำงานแล้วนะคะฟังทุกวันพี่วันนี้จากจังหวัดเลยพี่สมหวังพี่จุลีแสงจันทร์ด้วยนะคะพี่พิชิตค่ะพี่สันทัศน์พี่ชินจังของแก่นนะคะละครอยู่จังหวัดเลยครับรับฟังเหรอพี่อ๋อชื่อชินจังขอนแก่นอ๋อจอมแก่นนะไม่ใช่ขอนแก่นอยู่จังหวัดเลยอ๋ออยู่จังหวัดเลยอ้าวอำเภอวังสะพุงเนาะพี่จำนงค่ะพี่จำนงชูเมืองไว้ยอดนะคะคุณสุนทรแดงเพชรนะคะพี่ศรีวัยจารเกตค่ะมามามามามาทักทายกันนะคะรอคุณจามอนคุณพี่อรุณเยาวะละอองค่ะพี่คมคายตอนนี้เราคิดถึงดีเจที่ได้เป็นครูน้องกัปตันใช่ไหมคะน้องกัปตันเนาะต้องคิดถึงเหมือนกันเนาะก็ไปเป็นครูอยู่ที่จังหวัดตากคุณพี่รัติยาสวัสดีนะคะประจงเลี้ยงหลานที่ดื้ออยู่เกษตรนวมินทร์นี้เองพี่สศิธรศรีวิรัตค่ะสายอีกพี่สริญญาฉัดแก้วพี่ณรงค์สอนสงวนคุณอิทธิคุณอิทธิอิทธิเลิศอะคะอ๋อสวัสดีนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่อมพรการีเทพเดียออสสัญญาณพี่สมทรงสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่วันเพ็ญคงนะนะคะพี่เป็นสีพี่ใหญ่ยายออสมาทักทายกันเนาะเช้าวันศุกร์17เดือน7วันนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องของ

ือจามอนไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยังไงผลประกอบการเมื่อวานนี้แต่คนนี้โอ้โหเหมาะมากสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณลุงวัย71ค่ะแกตั้งใจซื้อ15มันไม่มี15นะลอตเตอรี่ที่แผงอายุ14ละกันคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าโอ้639214ค่ะคุณลุงชาวบุรีรัมย์ท่านนี้หยิบเป๊ะเลยนะคะลุงนวยอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้ถูกรางวัลที่1 1ใบอื้อหือก็เอาลอตเตอรี่1ใบนั่นล่ะค่ะมาโชว์ให้กับนักข่าวตอนจะโผเข้าหอมแก้มภรรยาด้วยความดีใจนะคะ6ล้านเนี่ยคุณลุงบอกว่าเนี่ยเดิมจะซื้อ15จากร้านค้าในหมู่บ้านนี่ราคาแต่เลขขายแต่เลขมันขายหมดแล้ว15ไม่มีแต่มันมี14อยู่นะใบหนึ่งก็เอา14ก็ได้จนกระทั่งตอนเย็นเมื่อวานประกาศผลรางวัลจากกองสลากพบว่าไอ้ใบ14นี่แหละมันตรงกับรางวัลที่หนึ่งดีใจมากแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะคะคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นแกบอกว่าเงินเนี่ย6ล้านเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ทำบุญสร้างบ้านแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแลชีวิตในยามชรานะคะก็เป้าฝันมาทำความดีมาต่อเนื่องจนวันนี้ความตั้งใจได้ตอบแทนกลับมาเป็นโชคครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะคะ6ล้าน6ล้านก็มีเสียค่าภาษีนิดหน่อยนะคุณลุงนะดีใจด้วยนะคะนี่คนบ้านก็มาผูก ข้อไม้ข้อมือนะคะคุณลุงบอกโอ้ยเนาะแล้วขออภัยข่าวสดบอกรับเละ6ล้านจริงๆ6ล้านก็ถ้าในมุมคนรวยเนาะเขาไม่เละเท่าไหร่นะคะก็ธรรมดาแต่ว่าโอ้โหคุณลุงบอกแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะ6ล้านนะคะมันก็จะเยอะมากแล้วอีกคนหนึ่งคนนี้เละกว่า2ใบเนี่ยลุงนวยจากบุรีรัมย์6ล้านคนนี้2ใบก็12ล้านนะคะโอ้โหคนนี้รวยแล้วก็รวยอีกเนาะเป็นนายกอบจค่ะนี่เพจที่นี่นครนายกเผยแพร่ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านชื่อนายกปามเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยคุณนิดาขนายงามเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1 2ใบ12ล้านอันนี้เละอันนี้เละของจริงนะคะ12ล้านก็เยอะนะคะก็เมื่อวานนี้นายกปาล์มก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่องวันกำหนดคลอดของหลานไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนเจอแผงลอตเตอรี่เป็นไม่ได้ก็ต้องเลือกซื้อเลขท้าย14ไว้ตลอดวันกำหนดคลอดของหลานวันที่14ก็ซื้อ14ติดไม้ติดมือเอาไว้เมื่อวานนี้มีอยู่ก็แสดงว่าต้องซื้อไว้หลายใบอยู่นะคะ2ใบที่ซื้อมา639214นะคะเป็นรางวัลที่1ค่ะอยู่นครนายก12ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยท่านนายกโอ้ยตำรวจก็น่าชื่นมื่นเลยนะคะท่านนายกอบจถูกรางวัลที่หนึ่งคนนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะอิจฉาน้อยน้อยไม่น้อยนะอิจฉามากมากนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยนะ ในเพจของชาวทุ่งสงก็บอกว่ามีคนอำเภอทุ่งสงก็ถูกรางวัลด้วยคนหนึ่งนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่ยังไงกี่ใบยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วแค่รู้ว่ามีคนถูกรางวัลด้วยนะก็ดีนะมันก็จะแบบกระจายไปเนาะ
สำหรับในส่วนของรางวัลต่างๆนะคะก็กระจงกระจายไปเรื่อยให้ทั่วประเทศไทยเนาะคนก็จะได้หายจนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นแค่หนึ่งในล้านเนาะไม่ได้ถูกกันไม่ได้ถูกกันเยอะนะเพราะว่ามันมีรางวัลไม่พอกับจำนวนคนซื้อหรอกนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นส่วนคนนี้ถูกรางวัลเหมือนกันก็ลืมไป02-248-1366นะคะต้องฟังอยู่หลังไมค์นะคะ02-248-1366ค่ะสายว่างอยู่นะเบอร์เดียว3คู่สายของเราโทรมาได้เลยนะคะสำหรับช่วงบอกข่าวเล่าความของเรานะคะค่ะต้องฟังอันไลน์พี่หน่อยนะคะมาดูคนนี้ที่บอกว่าถูกรางวัลนะคะคุณป้าสมปองอายุ63ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นถูกคนร้ายลักกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างขณะที่ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในตึกอาคารผู้ป่วยแท้ๆนะคะในกระเป๋ามีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทพระหลวงปู่เงินเลี่ยมนาค1องค์มูลค่า 1,000 บาทสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทเงินสด 25,000 บาทโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 300,000 บาทคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้แล้วคดีไม่คืบหน้าอะไรเลยนะคะคุณป้าบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดและความดันสูงวันเกิดเหตุก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกก็ให้สามีเรียกรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกันคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต้องนอนพักรักษาตัวแอดมิดนั่นแหละเพื่อรับยาสัก 3-4 วันนะส่วนสามีก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนอนพักอยู่ตรงระเบียงด้านนอกของห้องผู้ป่วยคุณป้าบอกว่าเอากระเป๋าสะพายซึ่งบรรจุทองคำเงินสดและทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดวางไว้บนตู้เหล็กข้างเตียงก่อนจะได้รับยาแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาช่วงที่เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดห้องพักก็พบว่ากระเป๋าใบนั้นหายไปแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีกล้องวงจรปิดภายในห้องผู้ป่วยสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยได้หลายมุมแต่ไม่เห็นใบหน้าชัดเจนโอ้ป้าบอกว่านี่ท่านพูดว่าต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เลยนะสั่งการให้ชุดสืบเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยมันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วหวังว่าจะสามารถนำกลับคืนมาได้โอ้โหมันเป็นทั้งเงินสดทั้งทองอ่ะป่านนี้คนร้ายมันคงเอาไปแปรสภาพแล้วนะป้าเนาะเออเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะพุ่งกับสพ.เขาสวนกวาง เจ้าของพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพีรนัทงามเลิศรัตนชัยบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าตรวจสอบทันทีสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันกับป้าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าไปดูกล้องนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรอายุราวๆ 40-50 ปีเดินเข้ามาสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนจะหยิบกระเป๋าของป้าแล้วหลบหนีออกไปโอ้โหได้หยิบถูกด้วยนะ มันหยิบถูกจริงโจรคนนี้ต่อมาตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดด้านนอกโรงพยาบาลพบว่าคนร้ายเอากระเป๋าของป้าเนี่ย ไปทิ้งเอาไว้ในร่องน้ำร่องระบายน้ำในโรงพยาบาลนั่นแหละก่อนจะออกเดินทางไปยังถนนมิตรภาพเมื่อตรวจค้นบริเวณดังกล่าวพบกระเป๋าของคุณป้าพร้อมโทรศัพท์มือถือ
เฮ้ยมันไม่เอามือถือฮะแต่ทองคำและเงินสดถูกนำไปทั้งหมดคืนไม่คืนกระเป๋าและมือถือให้กับป้าแล้ว นี่ค่ะซึ ่งตำรวจบอกว่าไม่ได้ละเลยคดีนี้นะคะเพราะว่าเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางคนที่สวมรองเท้าลักษณะคล้ายกับคนร้ายมาสอบสวนแต่ไม่พบพิรุธนอกจากนี้ยังประสานชุดสืบตำรวจภูธรขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องคือจากแนวทางการสืบเนี่ยตำรวจพบว่ามันเคยเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงแบบเนี้ยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรและอีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดอุบลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วรูปพรรณกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพียงแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะตระเวนก่อเหตุตามจังหวัดต่างๆโดยใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นพาหนะก็คือนั่งรถไปเรื่อยไปตามโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าไปเหมือนไปเยี่ยมญาติทำตัวแบบเนียนๆตำรวจยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็ฝากเตือนประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะถ้าใครมีทรัพย์สินมีค่าที่ติดตัวอยู่ควรแจ้งพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเก็บรักษาเนาะเพื่อป้องกันการสูญหายเนี่ยค่ะโอ้โห300,000นะของป้าท่านนี้นะคะเนี่ยค่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะตำรวจก็เต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้ขับรถส่วนตัวมาเหมือนจะนั่งรถสาธารณะมาก็คือนั่งรถเมล์ประจำทางระหว่างเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้แล้วป่วยก็ป่วยนะคุณป้านะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะเอ้าเดี๋ยวก็ทีวันนี้เป็นน้องเมย์นะคะน้องเมย์เดี๋ยวรับสายกันก่อนนะคะ

0: จำเสียงระหว่างเมย์กับกวางสลับกันสวัสดีพี่อุดมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศรีครับ
0: สวัสดีค่ะขออภัยขออภัยให้รอนานไปหน่อย
1: ถ้าเป็นข่าวมาต
0: ้
1: องเปิดแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: เปิดขึ้น95ฟังพี่ศรีคุณจามอน
0: ค่ะนี่น้องจอกนี่เองเชิญค่ะพี่อุดมฟังจากมือถือนะคะเพราะว่าสัญญาณมันจะเหลื่อมกันหน่อยนึงเชิญค่ะ
1: ใช่โทรศัพท์จากมือถือครับผมก็เปิดวิทยุในรถนี่แหละแต่ว่า
0: โอ้ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะ
1: มีเรื่องเห็นพี่ศรีเกริ่นเรื่องคดีไม่คืบหน้าทั้งผมนี่6ปีแล้วก็ยังติดอายุความทำร้ายร่างกายนี่พี่ศรีไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนไม่รู้เนาะ
0: ทำร้ายร่างกายนี่เกิดมา6ปีแล้วเหรอคะ
1: ใช่ถูกทำร้ายร่างกายแต่ก็โชคดี
0: ที่ตัวเองเป็นใครคะ
1: มันเหตุเกิดมันบนท้องถนนน่ะพี่ศรีมันก็ผ่านมาไม่นานนะไปช่วงปีแรกปีสองก็จะมีเจตสงสัยว่าก็จะติดตามตัวคนที่ทำร้ายร่างกายเราเนาะก็เงียบอยู่
0: เงียบอยู่แจ้งความแล้ว
1: แจ้งความแล้ววันที่เกิดเหตุ
0: แล้วบาดเจ็บไหมพี
1: ่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอที่เขาชันสูตรบาดแผลเนาะเขาบอกว่าสาหัส
0: เพราะว่าทำร้ายร่างกายสาหัสเลย
1: ใช่
0: คือระบุในใบรับรองแพทย์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ว่าสาหัสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ถ้าสาหัสก็อายุความ10ปี
1: แต่ว่า
0: ถ้าไม่สาหัสถ้าไม่สาหัสก็ประมาณไม่เกิน2ปี
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: คุณหมอชันสูตรแล้วบอกว่าสาหัสนะเพราะมันโดนจุด
0: ที่โอ้ใช่ถ้าสาหัสนี่คืออายุความฟ้องร้อง15ปีนะพี่นะถ้าไปรับรองแพทย์ระบุสาหัสนะ
1: ผมว่ามันน่าจะเงียบหายไปแล้วนะตั้ง6ปีแล้ว
0: 6ปีแล้วเนาะถ้าสาหัสตามกฎหมายนะคือ15ปีเลยค่ะไม่ใช่10ปี
1: ครับ
0: อายุความ15ปีแล้วคู่กรณีอยู่ยังเจอกันอยู่ไหม
1: โอ้ยไม่เจอหรอกครับผมเราจะมาหากินเนาะผมขับรถแท็กซี่ในสนามบินไงแล้วทีนี
0: ้ไม่รู้จักกันมาก่อนเหรอ
1: ไม่รู้จักคือ
0: ไม่รู้จัก
1: เลยเขาขับรถไอ้คนที่เขาขับรถให้ทนายรถยกรถสไลด์ครับบนท้องถนนนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขามีเหตุรถชนกันมั้งแล้วเราก็มาด้วยก็มาส่งฝรั่งที่จะขึ้นสนามบินนี่แหละท
0: ี
1: นี้พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ตกใส่กระจกนะเราก็ไม่รู้แต่เราเห็นแล้วแหละว่าข้างหน้าเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่เลนขวามือ
0: ค
1: ่ะแล้วก็มาแล้วก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะหลบไงหลบออกจากเขาพอหลบมาได้เสร็จก็เหมือนมีวัตถุตกใส่กระจกหน้าเราตรงนั้นแล้วก็นึกว่าเป็นสะพานลอยนึกว่าคนที่เขากินแล้วกินเบียร์หรือกินขวดเต็มร้อยหรืออะไรเนี่ยแล้วก็โยนลงมานึกโดนกระจกรถเรา
0: แล้วก็
1: เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินไว้แล้วก็ลงไปตรวจสอบว่าเอ๊ะอะไรโดนอะไรต้องมีเศษแก้วเศษอะไรมองไปเห็นไหนไฟฉายเล็กๆอ่ะที่เขากระพริบแบบเป็นกระบอกแล้วจะเป็นโลหะแป๊บๆอยู่ข้างถนนเอ้าไม่ใช่แล้วอ่ะก็เลยไปเก็บสักพักนี่ไอ้คนที่ขับรถอะไรรถลากรถอ่ะเนาะที่เขาเกิดเหตุก่อนหน้านั้นนะเราก็ไม่รู้สาเหตุรู้เราสันนิษฐานว่าเขาต้องเลี่ยงเราอะแล้วก็เก็บมาสักพักเขาก็จะตามมาไฟฉายใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ผมไม่ให้หรอกเพราะว่านี่มันเป็นหลักฐานที่คุณเลี่ยงใส่กระจกรถผม
0: ส่ว อเนี่ยตอนมืดเหรอคะ
1: ประมาณ3ทุ่ม
0: อ๋อ3ทุ่มเนาะค่ะบาดเจ็บสาหัส
1: คือเราไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเพราะว่าเรามันกระจกกระจกแตกแต่ทีนี
0: ้
1: ตอนที่เขาจะมาเอาหลักฐานที่เขาเพี้ยงใส่กระจกเราเพื่อเราจะไปแจ้งความใช่ไหมเขาไม่ยอมเขาก็ทำมาชกต่อยเราแล้วก็การชกต่อยก็คือการทะเลาะวิวาทเนาะธรรมดาเขาว่าเราก็ป้องกันตัวอะไรพวกนี้ก็ธรรมดาก็กอดรัดกอดเบี่ยงกันหลังจากเราสู้เขาไม่ได้ไงเพราะเราคนแก่นะมีโรคประจำตัวเบาหวานด้วยอะไรเงี้ย
0: โอ้
1: หลังจากนั้น
0: เหมือนทะเลาะวิวาทใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: หลังจากนั้นเสร็จก็หย่ากันแล้วแหละหย่ากันเสร็จตำรวจก็มาที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ยอมนะเขามีปืนด้วยนะพี่สีปืนที่เขาพายมาเนี่ยเราก็พอหลักจุดชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยเราก็กลัวนะเขาตัวใหญ่เราก็มาเอาไอ้เหล็กเคาะยางไว้ที่รถประมาณเข็นศอกอ่ะเอามาป้องกันตัวเขาเห็นอย่างนั้นเขาชักปืนเลยนะลวงปืนออกมาจากกระเป๋าพายเขาอะขึ้นลำเราก็
0: ขึ้นลำด้วย
1: อยู่หน้ารถเราก็อยู่ข้างหลังรถลอยคือไม่ให้ใกล้ตัวเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มันเป็นกลางคืนทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดลูกค้าอยู่ในรถสีลูกค้าฝรั่งอยู่ในรถนะตอนนี้เขาชักฝรั่งเปิดประตูวิ่งเลยวิ่งหนีเลยก็หลังจากนั้นเสร็จก็รถมันจอดเยอะขึ้นคนถ่ายรูปถ่ายอะไรขึ้นปุ๊บเขาก็เก็บปืนละเขาไม่ยิงนะเขาชักให้เรากลัว
0: อ๋อก็คือขู่ชักปืนขู่ด้วย
1: ใช่คือเราแค่ถือเหล็กเนี่ยถือเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาทำร้ายร่างกายเราอีกเพราะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราค่อนข้างอายุมากครับคนหนุ่มนะประมาณเขาสามสิบกว่า
0: อ๋อแล้วรู้ชื่อรู้อะไรเขาบอกน้องหมดใช่ไหม
1: ก็คือไปตกลงที่โรงพักเรียบร้อย
0: อ๋อก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้ว
1: ใช่เพราะว่าพอหลังจากเขาทำร้ายร่างกายผมเขาทำร้ายร่างกายผมตอนรอบสองเนี่ยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะแต่เขาไปเอาเหล็กที่รถเขาอะมาไล่ตีผมนะผมก็หลบไม่ทันก็คือเขากะจะใส่ทัดดอกตรงนี้พอดีเพื่อนผมหลบไม่พ้นคุณสีปลายเลยนะเฉียดตรงโหนกแก้มระหว่างใต้ตานิดนึงจะทำถ้าผมไม่หลบนะทัดดอกพอดีแต่ตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วแต่ว่ามันเป็นรถสไลด์ของ
0: ตอนนั้นนอนโรงพยาบาลกี่วัน
1: ตอนนั้นโควิดเนาะโควหลังโควิดนิดโควิดกำลังจะซาคือเขาไม่ให้นอน
0: โอ้ไม่ได้แอดมิดหร
1: อทำบาดแผล
0: แล้วที่บอกว่าสาหัสเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าสาหัส
1: คุณหมอเพราะว่ามัน
0: แต่ไม่มีไม่ได้เขียนในใบรับรองแพทย์อะคะ
1: มีในรับรองแพทย์เพราะว่าม
0: ีเขียนไว้ใช่ไหมว่าถูกทำร้ายร่างกายสาหัส
1: ใช่แล้วมัน
0: มีใบรับรองแพทย์เรียบร้อย
1: แตกอะไรพวกน
0: ี้แล้วในตำรวจสรุปเป็นคดีอะไรทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายยังไง
1: ผมไม่มั่นใจว่าตำรวจเขาเขียนด้วยอะไรแต่ผมผู้กองรู้สึกว่าร้อยเวรเนี่ยจะเปลี่ยนไปสามคนแล้วนะผมไปถามปี
0: แรกก็
1: เปลี่ยนย้ายไปจินตุ้งที่ไปเอาตำแหน่งที่บางเสาธง
0: ไม่แล้วไปถามว่าคือแล้วสรุปแล้วตำรวจได้ส่งฟ้องไหมอ่ะคดีเนี้ย
1: ผมไม่รู้เขาบอกว่า
0: ไม่ได้ส่งศาลหรอไม่ได้ส่งฟ้องอะไรใช่ไหม
1: ไม่ได้ส่งไม่ได้อะไร
0: ไม่ส่งอะไรเลย
1: ผมไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมอ่ะเนาะเขาเรียกอะไรนะไอ้ยื่นไปเขาบอกว่าถ้าไม่มีไม่คืบหน้ายังไงก็ให้คุณเขียนหนังสือไปสำนักนายกโอ้ไปใหญ่เลยไอ้เราทำดีเนาะเดี๋ยวมีอะไรเข้าไป ต่ออะไรเขาเพราะว่าตอนที่ผมไปถามหาร้อยเวรเนี่ยรู้ไหมพี่สีว่าคนของคนที่เขาขับรถสไลด์เนี่ยมันเป็นของทนายความที่อยู่กับหาคินอยู่กับสน.นะสน.บางแก้วนะหรือไม่กับสน.ทุกที่ก็ไม่รู้หลายที
0: ่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คดีอยู่ที่สน.ไหน
1: สน.บางแก้ว
0: อยู่บางแก้วนะคะก็ต้องไปตามเนาะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนร้อยเวรไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามกับผู้กำกับไหมก็โทรไปที่ผู้กำกับไหม
1: เราเวลาเราไปผมไปกระทุ้งปีละครั้งอยู่สองสามครั้ง
0: ค่ะค่ะ
1: ถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนไปสามคนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: กลับมาก็เลย
0: ก็เอาสรุปเนาะคุณพี่ดมอายุความคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็จะแบ่งตามความรุนแรงของบาดแผลเนาะอย่างที่บอกถ้าแพทย์ระบุว่าสาหัสอายุความ15ปีค่ะอันนี้ผ่านมา6ปีเนาะ
1: ครับ
0: เออ15ปีเพราะนั้นพี่ก็ต้องไปตามมาที่โรงพักว่าตำรวจส่งฟ้องหรือยังแต่ว่าพี่ไม่ได้ถอนแจ้งความไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ต้องดำเนินคดีต่อจนถึงที่สุดแหละพี่ตอนนี้ผ่านมา6ปีนะคะ
1: เพราะนั้นของอาจารย์วีระนะอาจารย์วีระ
0: ไอ้ใบรับรองแพทย์เนี่ยพี่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีถ้าปล่อยไว้นานหลักฐานที่หายก็ทำให้การดำเนินการฟ้องร้องมันยากขึ้น
1: ก็ทุกอย่างเอาให้เข้าในแฟ้มจำนวนหมดเวลาไป
0: พี่ไปร้องเรียนอาจารย์วีระแล้วเหรอคะ
1: อาจารย์วีระบอกว่าถ้าเป็นผมเขาบอกนะอาจารย์วีระบอกว่าถ้าเป็นผมเรื่องแค่นี้ผมปล่อยอะไรเงี้ยแกคงเข้าใจบอกว่าผมก
0: ็ถ้าเป็นพี่สีก็ปล่อยไปเถอะทำมาหากินดูแลสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ผมก็เลยแล้วผมก็
0: คือมันน่าจะยากแล้วล่ะพี่นะคะปล่อยเถอะพี่ก็ขับรถดีๆน้องพี่อุดมยังขับรถอยู่ใช่ไหม
1: ยังใช้ชีวิตในหลังผมอะไร
0: นั่นแหละก็ดูแลสุขภาพขับรถเพราะว่าเราเหนื่อยอ่ะดูฟังแล้วพี่ตามจะเหนื่อยแล้วนะ6ปีแล้วนะพี่เนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะคะมันดูมันยากมากอ่ะคดีอย่างเงี้ยนะคะ
1: ผมก็เลยขอ
0: ถ้าพี่ยังสู้ต่อก็นั่นแหละค่ะ15ปีอายุความเนาะ
1: ผมก็เลยขอเป็นกระท่อมทำใจ
0: ได้เลยนะคะท่านไม่กระท่อมทำใจขอไว้แล้วใช่ไหมหลังไมค์นะ
1: ได้
0: ค่ะสู้ๆต่อไปถ้าอย่างนั้นพี่อุดมขับรถดีๆปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ

ับมาต่อขยี้ข่าวเช้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้จากภาคใต้เยอะนะคะราคาทุเรียนก็พอจะหาซื้อรับประทานได้นะคะคือไม่ได้แพงมากเนาะอยู่ที่ประมาณโลละ60นะ60 80ประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้โอ้โหที่สมุทรสงครามวัดแทบแตกชื่อวัดประดู่นะคะพระรามหลวงอยู่ที่อัมพวาที่วัดนี้เขามีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล65ปีแด่ท่านเจ้าอาวาสพระราชภาวนาวชิราจารย์นะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็มีการตักบาตรพระสงฆ์66รูปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ท่าน้ำวัดแล้วก็รับบริจาคเลือดนะคะร่วมกับสภากาชาดไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบาลีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะคะคือฮามากที่บอกว่าวัดแทบแตกก็คือว่ามีการนำผลไม้คุณภาพระดับพรีเมียมมาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานโดยนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจห้องเย็นชื่อห้องเย็นมาเพิ่มทรัพย์กับบริษัทเอกชนนะคะ MPS Interfood นะคะเอาทุเรียน5ตันกับมังคุดอีก5ตันค่ะซึ่งเกรดนี้เป็นเกรดส่งออกนะคะรวมแล้ว10ตันค่ะมาถวายกับท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้ทางวัดเนี่ยส่งต่อเป็นทานแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานโอ้ชาวบ้านก็ทราบข่าวนี้นะคะทั้งในทั้งนอกพื้นที่เป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี้แห่กันไปรอรับผลไม้เมืองแน่นไปหมดเลยนะคะจนวัดต้องใช้มาตรการแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของวัดผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจสภ.อัมพวามาช่วยอำนวยความสะดวกไม่งั้นโอ้โหต้องโกลาหลแน่ๆนะคะนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็ชื่อคุณผ่องพันธ์นะคะผ่องพันธ์ปัตตภีอายุ51ปีเจ้าของธุรกิจห้องเย็นเนาะแกก็บอกว่าที่เอาผลไม้พรีเมียมมหาศาล10ตันเนี่ยมาแจกก็เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อบารมีของหลวงพ่อเวลาที่บ้านหรือที่ทำงานมีงานเนี่ยนะคะหลวงพ่อจะเมตตาไปเจิมไปทำพิธีให้ตลอดจนทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันเกิดหลวงพ่อปีนี้ก็เลยตั้งใจจะนำทุเรียนกับมังคุดมาร่วมบุญด้วยซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญถวายหลวงพ่อแล้วเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดเยอะนะคะแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะทั้งการให้ทานการให้โอกาสทางการศึกษาอันนี้วัดนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะที่โอ้สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหนี่ดูคนมารอคิวรับทุเรียนนะคะเยอะมากนะคะก็น่าจะได้กันไปคนละลูกนะคะคนละลูกนะคะโอ้โหคงจะหอมฟุ้งไปทั่ววัดเมื่อวานนี้นะทั้งทุเรียนและมังคุดสิบตันนะรวมทั้งหมดนะคะก็เป็นข่าวที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็น่าจะดีใจด้วยเนาะสำหรับได้ระบายทุเรียนด้วยนะคะแต่เข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะสั่งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะตอนนี้ราคาทุเรียนก็ไม่เกินร้อยเนาะ สำหรับชาวสวนทุเรียนนะคะไม่น่าจะเกิน100บาทต่อกิโลเนาะราคาไม่ได้แพงมากนะคะส่วนเรื่องของเยาวชนที่หนีออกจากสถานพินิจนะคะคืบหน้าสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจับได้แล้ว6คนนะคะก็ครบไหม6ครบแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ค่ะตี5เยาวชนชาย6คนอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่กำลังเปิดประตูในช่วงเช้าเนา
วิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจหลังจากมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเป็นการเรียกว่าลักลอบอะเนาะตัดลูกโรงห้องควบคุมก่อนจะพากันหลบหนีออกจากสถานควบคุมนะคะก็ออกจากสถานพินิจไปตอน 4:05 กว่า 4:05 ครึ่ง 7:00 นกลุ่มเยาวชนทั้งหมดไปก่อเหตุลักขโมยรถกระบะยี่ห้ออีซูซุของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่จอดอยู่ห่างจากสถานพินิจประมาณ800เมตรแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิตำรวจหลายพื้นที่ก็ระดมกำลังตั้งจุดสกัดแล้วก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะอีซูซุคันดังกล่าวจอดทิ้งอยู่ในอำเภอในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิจนกระทั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งการให้ชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับตำรวจสภ.เนินสง่าได้ติดตามตัวจนไปควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยอ๋อ1ใน6ก็รับสารภาพว่าคิดถึงบ้านน่ะไม่มีอะไรมากอยากกลับบ้านก็เลยชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีออกจากสถานพินิจแล้วก็ตามที่เห็นนั่นแหละไปขโมยรถกระบะเพื่อใช้ในการเดินทางกลับบ้านนะคะก็ยังไม่ทันได้ถึงบ้านเนาะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนทั้งหมดก่อนจะส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะโอ้โหนี่คือขับรถเป็นด้วยนะขโมยรถในโรงเรียนแล้วก็จังหวะพอดีเลยค่ะรถคันนี้กุญแจมันคาอยู่ก็ขับไปได้แบบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะก็สุดท้ายก็ไม่ทันถึงบ้านนะคะได้กลับสถานพินิจเหมือนเดิมนี่นะคะก็ไม่ได้บอกอายุนะสถานพินิจก็เป็นเยาวชนเนาะไม่เกิน18ปีถ้าอยู่ที่นี่นะคะค่ะมาปิดท้ายกันเมื่อวานนี้ที่ตำรวจไปทลายปาร์ตี้โอ้โห10กว่าคนนะคะ14คนค่ะปลัดอำเภอที่มุกดาหารพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสิงห์เมืองมุกนะคะบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของตำรวจตชด.234แล้วก็กอรมน.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตม.ด้วยนะคะคือมีการร้องเรียนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมลักลอบเสพยาในพื้นที่นะคะกันบ่อยก็ไปถึงก็เจอนะมี14คนค่ะเป็นชาย9คนหญิง5คนในจำนวนนี้เป็นชาวลาว4คนนะแยกเป็นชาย1หญิง3จากการตรวจสอบพบว่าต่างด้าวชาวลาวเนี่ย อยู่ในประเทศไทยเกินแล้วนะคะอันนี้ก็โดนไปอีก1ข้อหาเพิ่มเข้าไปก็สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการชุดนี้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่นะคะพบว่ามีการรวมตัวกันจัดปาร์ตี้งานวันเกิดมั่วสุมเสพยาแล้วก็ส่งเสียงแบบเสียงดังมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารก็ไปถึงประตูอู่ซ่อมรถเปิดอยู่แล้วก็มีเสียงเพลงดังออกมาจากภายในตำรวจก็แสดงตัวนะคะพบกลุ่มชายหญิงจำนวนมากทั้งหมดอยู่ในอาการมึนเมานะทุกคนก็ตกใจนะคะเมื่อเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ประตรวจค้นนะคะก็เจอวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีนอยู่ในถุงพลาสติกนะเจอขวดน้ำ

ดื่มบรรจุน้ำสีแดงเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะคะแล้วก็เมื่อเอาชุดตรวจชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจดูก็เจอสารนะเม็ดแอมเฟตามีนปะปนอยู่ในน้ำขวดนั้นด้วยก็ควบคุมตัวทั้งหมดนะฮะไปโรงพักให้การรับสารภาพว่ามีการนัดรวมตัวกันเพื่อจัดงานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีการนำยาเสพติดมาเสพร่วมกันภายในงานจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็นี่แหละมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางด้วยนะคะน้ำหนัก 2.88 กรัมแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเสพยา14รายแล้วก็ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรนะฮะเกินกำหนดแล้วก็ส่งนะสพ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีนะคะก็น่าจะยังมีอยู่ทั่วไปเนาะเรื่องของยาเสพติดนะฮะณปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็ใช้คำว่าทลายเนาะแบบปาร์ตี้เลยนะคะแต่ก็น่าจะเป็นแบบอันนี้เล็กๆเนาะจริงๆตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆก็ยังจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงมีในส่วนของการจับกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนี่ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ย มีการว่าจ้างยังมีอยู่นะคะเรื่องของการส่งของไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีการฝากยื่นของไปญี่ปุ่นแต่แอบซุกยาไอซ์เอาไว้ในกระปุกมะขามเปียกค่ะอันนี้เมื่อวานนะคะก็เป็นสินค้าคือคนนี้เขารับหิ้วสินค้า จากญี่ปุ่นเข้าไทยจากไทยไปญี่ปุ่นทำกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยจะหิ้วจากไทยไปญี่ปุ่นแต่ธรรมเนียมก็คือใส่ยาเสพติดเข้าไปในกระปุกมะขามเปียกแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะโอ้โหตั้งกี่กระปุกเนี่ยค่ะซุกซ่อนอยู่นะคะก็สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีก็แสดงว่าอันนั้นยังคงมีเรื่องของนี่แหละค่ะการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่เยอะมากนะสำหรับในบ้านเรานะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กา

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปีจะมาให้5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะน้องโด่งมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: มาแล้วครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: ฝากหน่อยฝากหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับได้เลยได
0: ้เลยพี่ศรีข่าวบันเทิงและกีฬานะคะ
1: ได้ได้ได้ครับพี่ศรีนะ
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ศรีทำภารกิจให้เสร็จได้เลย
0: ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียว10นาทีนะคะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็6นาฬิกา18นาทีนะครับนะฮะ6โมงแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐนะฮะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับทุกฝั่งคือผมยังไม่ได้ลงหรอกแต่ว่าลองกดเข้าไปดูนะครับง่ายมากพอเราเข้าไปที่เว็บของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ใส่บัตรประชาชน13หลักนะครับพอใส่ไปปั๊บเนี่ยนะครับ

อย่างของผมเนี่ยนะฮะพอใส่ไปปุ๊บสมมุตินะลองใส่เด็กตัวเองดูนี่เดี๋ยวกดสดๆให้คุณผู้ฟังเห็นเลยนะครับกดตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการลงทะเบียนปี2569นะครับนะแล้วเขาก็จะอธิบายยืดยาวมาต่อนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับต้องหนึ่งกลุ่มที่มีบัตรอยู่ในปัจจุบันและสองกลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะครับเขาบอกว่าเช็คได้4ช่องทางนะแต่ถ้าง่ายที่สุดนะครับก็เช็คด้วยตัวเองเนี่ยฮะพิมพ์ว่าพิมพ์ผมอย่างผมเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่าตรวจสอบนะครับประกาศรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Google มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยนะเป็นเว็บของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อาจจะแบบว่าเราไม่มีเน็ตเราไม่เก่งคอมแล้วเราจะตรวจสอบยังไงดีนะครับก็วันนี้รัฐบาลบอกว่ามี4ช่องทางนะครับ4ช่องทางเข้าแอปเป๋าตังก็ได้แอปทางรัฐก็ได้เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้และทางเลือกสุดท้ายเหนื่อยหน่อยไปแบงค์ธกส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็เอาเลขไปให้ที่แบงค์เขาตรวจสอบก็ได้แต่ถ้าใครมีลูกมีหลานก็อย่างที่ผมบอกนะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเองนะครับเนี่ย 6:00 นที่ผ่านมาเขาเริ่มประกาศแล้วนะครับท่านจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรรอบใหม่ที่หรือไม่นะฮะโอ้นะครับนะก็ตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับเห็นบอกว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แค่ 9,500,000 คนนะครับจากคนที่ลงทะเบียนไว้ 18,800,000 คนนั่นเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งผิดหวังนะครับครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรเดิม 12,700,000 คนนะครับกลุ่มที่ไม่มีบัตรแล้วลงทะเบียนใหม่นะฮะอีกประมาณนะ6,000,000กว่าคนนะครับที่ที่ไหนลงทะเบียนไว้ก็เดี๋ยวคงเข้าไปตรวจสอบกันเนาะแล้วก็ได้รู้กันนะครับมาดูที่บันเทิงของเราในวันนี้นะครับนะฮะข่าวบันเทิงผมเริ่มต้นที่เดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังไปดูคอนเสิร์ตกันอยู่ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนเพราะว่าเห็นข่าวนี้นะเขาบอกว่าการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain นะครับเขาบอกคนดูหายไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ฮิตฮอตแล้วเหรอ Big Mountain เนี่ยในความรู้สึกผมนี่ก็คือเวลาเขาจะจัดเทศกาลดนตรีเนาะก็จะเป็นกลุ่มแบบพวกศิลปินแบบวัยรุ่นหน่อยนะก็จะจัดที่เขาใหญ่2วันช่วงไหนสัปดาห์ไหนที่มีเนี่ยนะฮะที่พักก็จะราคาขึ้นเคยจองที่พักข้ามเดือนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมวันอาทิตย์อ่ะเราไปวันอาทิตย์นะไม่ได้ไปวันเสาร์ด้วยนะทำไมวันอาทิตย์ที่พักมันถึงแพงแล้วทำไมมันแพงสัปดาห์เดียวนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ตรงกับ Big Mountain ค่ะเป็นเทศกาลดนตรีโอ้เดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างนั้นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยที่พงที่พักเนี่ยแพงหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนักข่าวเจอป๋าเต็ดนะครับยุทธนาบุญอ้อมนะครับผู้จัดงานเทศกาลดนตรี Big Mountain เนี่ยแหละนะนะครับก็ป๋าเต็ดก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนนะอันนี้เมื่อก่อนที่ผมเล่าเนี่ยว่าโรงแรมแพงที่พักเต็มคนไปกันโอ้โหทุกคนมุ่งหน้าไปรถติดกันไปเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหมุดหมายสำคัญของงานเฟสติวัลงานดนตรีนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมันไม่ขลังอย่างนั้นแล้วเลยคุณผู้ฟังเนาะป๋าเต็ดก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับป๋าเต็ดโพสต์อย่างนี้ฮะหลายคน
บอกผมว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่างานบิ๊กเนี่ยแย่ลงทุกปีผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วคนดูหายไปครึ่งหนึ่งถึงได้รู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันซีเรียสแล้วนะผมผิดเองที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้เออนะครับคนไม่ไปเพราะอะไรเมื่อก่อนกระแสที่คนบอกนะห้องน้ำน้อยไม่สะดวกคนไปกันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะห้องน้ำห้องท่าอาหารการกินนะครับสถานที่ครับแคบเขาว่ากันไปรถติดเป็นกิโลนะเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะมีบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยมีบัตรแล้วแต่เข้าไปไม่ทันต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันเออนะฮะพอปาเต้โพสต์แบบนี้เนี่ยกระแสก็หลากหลายนะครับคนที่ไปคอมเมนต์นะฮะว่าทำไมถึงไม่ไปบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยก็มีอย่างเช่นควรจะควบคุมปัญหาการสูบบุหรี่ภายในงานค่ะนี่จะมีนะครับบางคนบอกว่าต้องเข้มงวดไปถึงเรื่องของยาเสพติดข้างในมีคนลักลอบมีคนลักลอบเข้าไปด้วยนะครับแต่คนที่สนับสนุนก็ยังเยอะนะก็ยังเยอะนะครับอย่างเช่นบอกว่ายังไงก็ไปบิ๊กเมาท์เทนยังเป็นความทรงจำและประสบการณ์พิเศษที่หาจากไหนไม่ได้เออส่งกำลังใจให้ป๋าเต็ดนะครับเดินหน้าจัดบิ๊กเมาท์เทนต่อไปเออนะฮะก็เป็นความรู้สึกของผู้คนนะครับซึ่งระยะหลังมาเนี่ยอย่างที่ป๋าเต็ดยอมรับคนหายไปครึ่งเนี่ยคนจัดอีเวนต์เนี่ยพอไม่มีคนไปเนี่ยมันก็เอาหนึ่งขาดทุนแน่ๆแหละนะฮะสองกระแสมันลดลงนะหรือยังไงฮะเด็กรุ่นใหม่เขาเลือกที่จะไปดูคอนเสิร์ตแบบชื่นชอบศิลปินวงไหนก็ไปวงนั้นแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนอันนี้เหมือนมาบังคับฉันดูอะนะฉันชอบวง3วงแต่ต้องมานั่งดู10วงที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยก็แล้วแต่ความชอบแต่บางคนเขารู้สึกว่าการไปเทศกาลดนตรีแบบนี้มันคุ้มก็แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนพระเอกคนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุตกม้าคุณหมากปรินนะครับสามีคุณคิมเบอรี่นะฮะมาปรินเล่าถึงนาทีอุบัติเหตุตกม้าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับโอ้คือไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ขี่ม้านะครับในการแสดงแล้วตกลงมานะฮะจริงๆแล้วทีมงานเนี่ยเขามีสแตนด์อินให้นะแต่คุณหมากเนี่ยนะฮะน้องหมากปรินเนี่ยขอเล่นเองนะครับเออนะพอรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะคนที่ใจคอไม่ดีที่สุดก็ภรรยาคุณคิมเบอรี่นะฮะคุณหมากบอกคิมเบอรี่เนี่ยดุทันทีเลยหลังจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเล่นฉากอันตรายเองนะครับซึ่งคนเป็นดารานะคุณรู้ป่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากให้มันออกมาสมจริงสมจังที่สุดอะเออคือพอมันเป็นฉากสำคัญเนี่ยก็อยากให้มีแบบหน้าตัวเองอยากให้เห็นตัวเองขี่ม้าไม่ใช่มีแต่ฉากเป็นสแตนด์อินแล้วมันแต่งตัวให้เหมือนทำผมให้เหมือนถ่ายจากข้างหลังกำลังขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นดาราเขาก็อยากมีฉากสำคัญนะครับโอ้เขาก็เลยตัดสินใจเล่นเองปรากฏว่าแหมมันเกิดผิดคิวเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนะแต่ก็อัปเดตล่าสุดก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะครับแต่ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะตกม้านะฮะกระดูกกระเดี่ยวหักได้นะครับแต่ก็ถ้าไม่เป็นไรก็โอเคละนะครับแฟนคลับได้สบายใจนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณหมากปรินยังอัปเดต
นะถึงทริปยุโรปที่เพิ่งเดินทางกลับมานะครับไปดูเทนนิสวิมเบิลดันมานะครับที่อังกฤษ

นะครับก็คุณหมาบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันของชีวิตเลยนะครับที่ทำสำเร็จแล้วตั้งเป้านะฮะแล้วก็บอกว่าตอนไปดูเทนนิสที่นู่นเนี่ยมีฝรั่งมาถามมาเข้าใจผิดทักว่าเป็นนักแสดงฮอลลีวูดด้วยเขาบอกว่าไม่ถึงกับฮอลลีวูดนี่คนไทยนักแสดงไทยนะครับนะถามว่าแล้วมีข่าวดีกับคุณคิมเบอรี่หรือยังมีน้องหรือยังนะครับก็คุณหมาบอกว่าจริงๆก็มีแพลนไว้แล้วนะครับแต่แล้วก็คือจริงๆตอนนี้พร้อมแล้วไม่อยากให้อายุมากกว่านี้แต่ก็เดี๋ยวรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าคุณคิมเบอรี่เนี่ยเขามีงานละครที่รับเอาไว้นะครับรับเอาไว้แล้วนี่ก็เดี๋ยวรอให้หมดติดกล้องเมื่อไหร่สงสัยลุยเต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะไปฉลองงานวันเกิดนะวันพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่วันเกิดวันแต่งงานขออภัยวันแต่งงานวันพรุ่งนี้แล้วนะครับของเพื่อนซีอย่างคุณณเดชน์และน้องยาย่า18กรกฎาคมนะฮะ18กรกฎาคมมัวน้ำเดชให้ฟังกันนะครับมีคุณหมากปรินนะฮะก็เป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันเนาะเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับอาจากดารามาดูนักร้องกันบ้างนะครับน้องตั๊กแตนชลดานี่ตั๊กแตนชลดาเขาบอกว่าไม่เคยห่างหายไปจากวงการนะครับยังคงมีผลงานยังคงทำให้แฟนๆเนี่ยคิดถึงนะครับตั๊กแตนชลดาอยู่ตลอดเวลานะเห็นบอกล่าสุดเนี่ยนะฮะออก2เพลงใหม่นะซึ่งเราคงมีเปิดบ้างอยู่แล้วแหละนะฮะเอาไปก่อนหน่อยกับฉันท้องโอ้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโปรเจกต์ทำภาพยนตร์ด้วยนะครับกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะฮะชื่อหนังนะครับชื่อซีรีส์นะฮะก็เธอบอกว่าการออก2เพลงในตอนนี้เนี่ยพยายามจะรักษามาตรฐานความเป็นตั้งแต่ชลดาเอาไว้นะครับไม่ได้ทำเพลงตามกระแส AI นะฮะก็อยากให้แฟนๆได้ฟังเพลงดีๆนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งที่บอกเพลงฉันท้องเนี่ยมันไปเอาจากกระแสอะไรมาหรือเปล่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับคุณตั๊กแตนบอกว่าไม่เลยเพลงฉันท้องเนี่ยนะมีคอมเมนต์นะครับพอมีข่าวว่าไปเอากระแสเรื่องคนท้องแล้วเขาไม่รับกันหรือเปล่าเลยเอามาแต่งเป็นเพลงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ถูกแพลนเอาไว้ยาวนานมากนะครับมีเพลงนี้อยู่ในลิสต์ในอัลบั้มแล้วนะฮะไม่ได้ว่ามาอิงกระแสอะไรอยากให้ฟังที่เนื้อหานะครับลองฟังดูนะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจทำแล้วก็เป็นเพลงที่ดีจริงๆนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเหมือนโปรดิวเซอร์เนี่ยทำภาพปกเพลงนะให้เหมือนเธอท้องด้วยนะให้เหมือนเธอท้องจริงๆด้วย นะครับก็ลองไปหาฟังกันดูนะนี่ฮะเพลงฉันท้องโอ้นะครับเพลงฉันท้องนะครับของคุณตั๊กแตนชลดานะครับ มาดูกีฬากันสักนิดนึงนะครับล่าสุดทำเนียบขาวยืนยันแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนโอ้โหความปลอดภัยต่างๆนะต้องคงจะเต็มที่กันหน้าดูนะครับเลขาฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวยืนยันกำหนดการแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างอาร์เจนตินาเจอสเปนในวันที่19

0: กรกฎาคมนี้ก็คือคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะครับตีสองนะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เข้าชมพิธีเปิดนะครับอ๋อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้เข้าชมพิธีเปิดไม่ได้เข้าชมเกมเปิดสนามของอเมริกาเนื่องจากติดภารกิจนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับไปดูคิวโดนัลด์ทรัมป์ละวันอาทิตย์ที่19เนี่ยทรัมป์ว่างนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์จะมาที่นิวเจอร์ซีย์นะครับที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะเพื่อเข้าชมการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพิธีปิดด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นนะจะเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะเป็นความภาคภูมิใจนะมีการแสดงมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาตินะฮะที่เขาเตรียมสอดแทรกเอาไว้อยู่ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับมารู้ละพอการเมืองหรือว่าผู้คนที่อยู่บนโลกนะครับไม่ว่าจะชื่นชอบโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เนี่ยนะครับคงต้องเห็นเขาในการถ่ายทอดกล้องก็คงจะจับไปที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่น้อยนะผมว่าไม่น้อยเลยนะครับบางคนบอกจะดูฟุตบอลทำไมต้องจับไปที่พวกบุคคลสำคัญที่นั่งดูอยู่ด้วยนะก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับการฉลองชัยของอาร์เจนตินาที่บอกว่ามีประเด็นว่าเอาป้ายที่มีข้อความนะครับลักษณะทำนองที่บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครอบครองดินแดนหมู่เกาะฟอกแลนด์อยู่เนี่ยนะครับว่าเหมือนกับดินแดนที่หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของเขาไม่ใช่ของอังกฤษบอลจบแล้วก็เอาป้ายนี้เนี่ยนะครับลงมาให้นักฟุตบอลเนี่ยถือกับกองเชียร์นะฮะล่าสุดประธานสภานิติบัญญัติแห่งหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับแสดงความผิดหวังต่อทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่มาโชว์ป้ายอ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองดินแดนนะฮะเขาชื่อว่าแจ็คฟอร์ดนะครับแจ็คฟอร์ดเนี่ยนะเขียนจดหมายแสดงความผิดหวังที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับใช้ข้อความอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์พร้อมสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรนะครับสอบสวนเรื่องนี้นะครับก็ล่าสุดฟีฟ่านะครับบอกว่ากำลังพิจารณานะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับมีการกระตุ้นมานะครับจากทางฝั่งของอังกฤษด้วยนะครับนะว่าให้ทำการสอบสวนนี่มันเกินขอบเขตการเชียร์เกินขอบเขตของกีฬาไปมากกีฬาควรไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถูกลากเข้ามานะฮะก็หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยนะเป็นอาณานิคมที่เหมือนเป็นข้อพิพาทอ่ะนะครับคุณฟังเป็นข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษมาอย่างยาวนานนะฮะว่าใครคือเจ้าของดินแดนนะตรงนี้ก็มันตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมกันนะครับจนกระทั่งเลยเถิดมาถึงพอฟุตบอลชนะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับมีการพูดถึงเรื่องของดินแดนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปสอบสวนกันนะว่ามันเกินไปไหมนะครับมันเกินไปไหมนะฮะขณะที่รัฐบาลของอเมริกานะครับโดยเฉพาะนะฮะเหมือนกับเป็นเทศบาลอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นเทศบาลของรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เมืองนิวเจอร์ซีย์เนี่ยคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของหมอกควันป่านะฮะก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับนะในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันไฟที่เกิดจากแคนาดานะครับลอยมาก็นึกง่ายๆเหมือนกับเวลาบ้านเรามีหมอกควันมีฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเผาอ่ะ ันนี้ก็เหมือนกันครับอเมริกาเผานะขออภัยแคนาดาเผาควันพิษลอยเข้ามานะครับเหนือน่านฟ้าตอนนี้ที่แคนาดากำลังเผชิญเหตุไฟป่า800จุดนะครับถ้าเขาเอาเรดาร์สภาพอากาศมาดูเนี่ยเจอจุดความร้อนถึง800จุดกระแสลมพัดข้ามเขตมาเข้าอเมริกาเต็มๆโดยเฉพาะรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลโลกคนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับออกประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยลดกิจกรรมกลางแจ้งแต่ในส่วนของฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะได้รับผลกระทบนะเพราะสนามกีฬาเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบโล่งนะมันไม่ได้ปิดหลังคาได้นะที่นี่นะแต่ไม่รู้ล่ะนะอเมริกาเขายังไม่เตือนอ่ะเขาแค่บอกว่าอย่าให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งแต่ยังไม่มีการพูดถึงฟุตบอลโลกนะครับในอีกประมาณ3วันข้างหน้านี้คือเขาคาดหวังว่า3วันข้างหน้าเนี่ยปัญหาหมอกควันมันอาจจะเบาบางลงก็เป็นได้นะครับว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งสเปนเนี่ยนะฮะเหมือนจะได้รับผลกระทบเพราะว่าสเปนเนี่ยซ้อมอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะฮะแต่อาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ที่รัฐจอร์เจียนะครับก็คาดการณ์ว่าสภาพอากาศเนี่ยจะดีขึ้นนะก่อนถึงแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับในวันที่19กรกฎาคมนี้นะ
1: อีก2วัน
0: ใช่พี่สีเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาครับจากการเผา
1: ไม่น่าเชื่อเน
0: าะแล้วเขาตอนนี้อเมริกาบอกว่าภาวนาให้ฝนตกเหมือนบ้านเราเลยพอฝนตกเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องของหมอกควันพิษนี้ได้ไปเองอ่ะ
1: ต้องทำฝนเทียมซะแล้วมั้ง
0: โดนัลด์ทรัมป์จะมาดูด้วยนะโดนัลด์ทรัมป์จะมาดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลออกประกาศว่าขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งมันก็ย้อนแย้งกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ยังมีเวลานะถึงวันอาทิตย์นี้พี่สีไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า
1: ตื่นเต้นแทน
0: โอ้นี่เหมือนเจอปัญหาเหมือนบ้านเราต้องมาศึกษามาดูงานหน่อย
1: ใช่ไหมหรือจ้างเราไปก็ได้
0: บ้านเราก็ยังแก้ไม่ได้นะ
1: แต่เราทำฝนเทียมได้นะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: การผม
1: ค่ะปิดเน
0: า
1: ะ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาก
0: ีฬาครับ

0: มีเครื่องที่ดีก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่สน.ผลโยธินน้องโด่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะก็ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการเพราะว่าอะไรจากข้อมูลที่พบนะคะในการจดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและมารดาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนข้อสงสัยเรื่องหุ้นลมนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลอื่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการโรงเบียร์หรือไม่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดของร้านนี้เพื่อตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำนะคะตามลำดับความสำคัญส่วนเจ้าของร้านตัวจริงขณะนี้ที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสยังอยู่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าตำรวจบอกว่าก็ยังใส่ท่อช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวแต่ว่ามีพี่สาวซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการแทนแม้ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลจากสถาบันนิติเวชนะคะพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงนะคะน้องดงแต่บางคนเนี่ยเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษโดยพบทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ไปขัดขวางการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อหากได้รับในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีซึ่งเขาบอกว่าแล้วไอ้ตัวไซยาไนเนี่ยมันมาจากไหนอะ
0: เขาบอกว่ามันเป็นสารพิษที่อยู่ในฉนวนความร้อนที่ทางร้านทําไว้บนหลังคาบนฝ้าครับพี
1: ่โอ
0: ้มันเป็นตัวฉนวนความร้อนหนา3นิ้วกันความร้อนฉนวนกันความร้อน3นิ้วที่อยู่บนฝ้า
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยวัสดุแบบเนี้ยที่เจ้าหน้าที่เขาอยากรู้ครับว่ามันผ่านหลักเกณฑ์มาได้ยังไงพอวัสดุพวกนี้มันเจอไฟเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นสารพิษดีๆนี่เองมันก็เลยไปสอดคล้องว่าใช่วันเกิดเหตุคนแสบจมูกคนแสบตามากๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเพราะว่าสูดดมพวกสารพิษที่พวกนี้เข้าไปด้วย
1: ตัวเนี่ยก็แบบว่าบางร่างเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่นิติเวชก็ตรวจพบนะคะว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของการใช้ไฟฟ้าในสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีการใช้ไฟแบบเรียกว่าโอเวอร์โหลดค่ะน้องดงคื อเดิมเนี่ยร้านนี้ขอใช้ไฟขนาด30/100ก่อนจะไปยื่นขอเพิ่มขนาดแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจสอบก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองในภายหลังจนทำให้เกิดไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอผลยืนยันจากกองพิสูจน์หลักฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็ข้อมูลจากสำนักงานเขตเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีด้วยค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: ก็หลายเรื่องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่ามุมนึงเห็นเมื่อวานมีพี่สาวที่เขาแชร์ข้อความไหมพี่ศรีว่าเหมือนกับเจ้าของร้านอ่ะเขาเริ่มเขียนเริ่มสื่อสารได้เขาเขียนมาเหมือนจะบอกว่าเขาเนี่ยออกมาได้แล้วก็กลับเข้าไป
1: ช่วย
0: คน
1: เออค่ะว่า
0: ออกมาเป็นคนสุดท้ายเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยถูกตอนนี้ถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็ไหม้ไปเกิน 80% ของร่างกายอ่ะ
1: โอ้โหก็น่าเห็นใจ ะคะก็เดี๋ยวรอตอนนี้เข้าใจว่ายังมีอีกหลายคนเนาะที่อาการยังสาหัสอยู่โรงพยาบาลเนาะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะ
0: รู้สึกเคสแดงจะสิบกว่าคนนะครับ
1: สิบกว่าใช่นะคะบางคนก็ทยอยกลับบ้านได้นะคะนี่เป็นอุทาหรณ์กับการที่เราจะไปเที่ยวไปไหนอย่างตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้กทม.เขาบอกว่ามีอยู่3พื้นที่นะคะที่จุ่มเสี่ยงแล้วเดี๋ยวสั่งปิดก่อนฝ่าฝืนกฎหมายแถวพระราม1
0: ครับ
1: อันนี้ให้หยุดทันทีเป็นการชั่วคราวเพราะว่าร้านนี้แอบแฝงเปิดเป็นผับน้องดงมีดนตรีแสงสีเสียงแต่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายมีไฟไม่คือไม่ได้มาตรฐานเอาจริงๆแถวพระราม1นะคะก็ไม่บอกว่าร้านไหนแล้วก็ย่านจรัญบางกอกน้อยเมื่อวานนี้กทม.ก็ออกคำสั่งด่วนที่สุดหยุดเลยค่ะให้หยุดทันทีเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับเข้าข่ายจัดมโหรสถแสดงดนตรีโดยไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็เสี่ยงกระทบเกี่ยวกับอันตรายด้วยค่ะแล้วก็อีกย่านหนึ่งนะเพชรบุรีแถวราชเทวีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเคยโดนเตือนไปแล้วออกหนังสือไปแล้วยื่นคำขาดว่าต้องหยุดภายใน7วัน
0: ใช่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปตรวจให้ถึงขนาดเนี้ยว่าวัสดุที่เขาใช้ในร้านเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมเนาะเพราะเวลามันเกิดเหตุนะเนี่ยมันจะมีสารพิษสารอะไรอย่างเงี้ยออกมาไหมเอามันต้องตรวจถึงอย่างนั้นเลยที่เอาแบบชนิดที่ว่าตามองไม่เห็นนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าทางมีไฟมีไหมมีป้ายไหมมีอะไรขวางอยู่ไหมเออเนี่ยมันต้องไปดูถึงวัสดุที่เขาใช้กันเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้คนอ่ะ
1: คร
0: ับครับผม
1: ใช่ค่ะใครที่ชอบเที่ยวเป็นนักเที่ยวก็ดูดีๆแล้วกันเนาะร้านไหนได้มาตรฐานไม่มาตรฐานคืออาจจะมองไม่ออกเป๊ะ 100% แต่ว่าเราอาจสังเกตก็ได้เนาะ
0: ครับผมใช่ๆ
1: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะที่101ไม่รู้พี่สีเล่ายังนะครับที่ว่ามีโค้ชวอลเลย์บอลนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าโค้ชเป็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเขาตบทำร้ายนักกีฬาลูกศิษย์โรงเรียนตัวเองอ่ะจนพ่อแม่นี่ทนไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าคือถ้าลูกเขาเนี่ยไม่ตั้งใจซ้อมโดดซ้อมเป็นนักกีฬาแล้วไม่รับผิดชอบอันนี้พอรับได้แต่อันนี้เหตุผลที่โค้ชลงโทษลูกเขาอย่างรุนแรงด้วยการตบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเพราะไม่พอใจที่ลูกสาวเขาเนี่ยไปมีแฟนไปคบผู้ชายอันเนี้ยก็เลยทำให้คุณแม่ไม่พอใจนะครับตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล101นะครับ

0: เขาไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมกีฬาเลยเหร
1: อเนี่ยแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการลงโทษของครูเนี่ยมีแบบเหตุผลอย่างอื่นนอกเหนือจากการเป็นโค้ชหรือเปล่าหรือยังไงพอมีแฟนแล้วมันไม่ตั้งใจซ้อมโค้ชไม่อยากให้มีแฟนหรือว่าโค้ชเนี่ยแม่บอกแอบชอบลูกแม่อยู่หรือเปล่า
0: เอ้า
1: อะไรเกินเลยหรือเปล่า
0: เด็กอายุเท่าไหร่นะ
1: เด็กอายุแค่13เองครับพี่
0: 13
1: โอ้ตายเดี๋ยวไปตรวจสอบกันนะครับนี่นะคุณแม่แจ้งสื่อแล้วนะครับแล้วก็ไปแจ้งความมาด้วยนะครับว่าโค้ชวอลเลย์บอลเนี่ยนะทำร้ายร่างกายเป็นโรงเรียนกีฬาในอบจ101ครับ
0: โอ้เป็นเรื่องเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เดี๋ยว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะอยู่กับเรา2คนครับผมเจษดาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี
1: ้
2: นะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: SME ไทยเจาะตลาดอินเดียนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะผมขอพูดข่าวสั้นๆนิดนึงคือไม่แก่มีเวลาไม่ทันนะฮะเป็นข่าวดีครับเด็กไทยเก่งอีกแล้วนะฮะน้องพาวินพัฒนาเวคินหรือว่าน้องเพสอายุ9ขวบเองนะนะครับจากภูเก็ตนะฮะคว้าแชมป์โลกโกลแชมเปี้ยนเหรียญทอง2รางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติโคดดิ้งโอลิมเปียด2026นะฮะจาก International STEM Olympiad นะฮะที่กรุงโรมอิตาลีชนะอันดับ1ของโลกในรุ่นมีคนแข่งขัน150ประเทศตอนนี้เด็กภูเก็ตนี่เก่งๆนะเลยอีกคนหนึ่งน้องเนเน่ที่ไปอเมริกัน
2: ก็ทาเลน
1: จ์นะฮะจากภูเก็ตเช่นเดียวกันอ่ะเด็กไทยเก่งนะครับต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับเอามาฝากกันเป็นข่าวดีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับเชิญเลยครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ก็หัวข้อเราเรื่องอินเดียนะครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ทั้ง
3: สองไปอินเดียไหมครับ
2: ยังไม่เคยไปอินเดีย
1: ผมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกไป
3: ชอบไหมชอบไหมไปแล้วชอบไหม
1: Amazing India ใช้คำนี้ดีกว่า Amazing มากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่อย่างหนึ่งเลยคือพอกลับเมืองไทยรู้สึกว่าหูได้พักเพราะว่าที่นั่นบนท้องถนนเนี่ยติดแตรกันแบบเยอะมากครับแบบโอ้โหสนั่นวันไหวทั้งวันทั้งคืนแบบสุดยอดพอกลับมาเมืองไทยนี่กรุงเทพเงียบไปเลยอ่ะ
3: บ้านเราบีบแตรไม่ได้นะ
1: ใช่เป็นเรื่องเลย
3: เป็นเรื่อง
1: แต่ของที่นั่นเนี่ยเหมือนเขาสื่อสารด้วยการบีบแตร
3: ใช่ๆเขาบอกว่าเอ้ยระวังนะระวังทางขวาเนี่ยเขาบอกเขาเตือนกันนะครับในการบิดเขาวัฒนธรรมในการขับรถที่แตกต่างกัน
1: ใช่
3: ก็ตลาดอินเดียผมไปนี่เป็นไปไม่อยากไปอ่ะอินเดียเนี่ยไปไม่อยากไปแต่ต้องไปทำงาน
1: แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรไปไม่อยากไปไปทำงาน
3: ผมคือเราเห็นข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆอินเดียโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปนะแต่พอไปแล้วเนี่ยนะครับชอบAmazing เหมือนที่ดร.เจตพูดจริงฮะ Amazing จริงๆ นะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้ไปบรรยายนะครับเราก็เลยตัดให้มาให้ท่านผู้ฟังกลุ่มบริษัทอาเซียนได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่กล้าที่จะใช้คำว่าเป็นตลาดที่มีอนาคตก
2: ็
3: กับเราอะขึ้นอยู่กับเราคือประเทศไทยว่าเราจะ